กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862
1: ไก่ขันหรือ

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ใหม่กับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพร้อมที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM 975

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
6: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนๆมีกล้ายิ้มไม่ใครเลยเธอ
2: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายโดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์แอดเดนทิสมายหรือโทร052-005-343-094-19
0: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ักทายคุณผู้ฟังช่วงบ่ายด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio สำหรับช่วงบ่ายวันนี้เลยนะครับไว้เจอกันตรงกับวันที่7ตรงกับวันที่7นะครับเดือนตุลาคม2569นะครับมาแล้วจะมาแล้วได้เวลามาฟังเพลงมาทักทายกันแล้วนะครับในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้เลยนะครับใครกำลังฟังอยู่แล้วก็มาทักทายมาเสียหายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพลาะนะครับส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้เลยนะฮะวันนี้ที่เชียงใหม่อากาศร้อนแรงดีแดดนะครับแดดค่อนข้างจะร้อนแรงดีนะครับค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีรายงานการเกิดฝนนะใดๆนะครับเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงว่าตอนนี้มีโซนไหนมีฝนตกบ้างนะครับอยู่ด้วยกันกับ True Retail เช่นเคยนะครับเลิกซิมเบอร์สวยเลิกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Retail กันได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันทั้งเด็ดรายวันรายสัปดาห์ครับหรือจะออกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Retail นะครับมีเลือกกันเพียบทีเดียวนะครับบ่ายนี้ไม่มีรายงานฝนตกที่ไหนนะครับดูในเรดาร์ตรวจอากาศไม่ได้มีรายงานฝนตกที่ไหนมีเล็กๆน้อยๆฮะพิษณุโลกมันกระจายกันไปส่วนภาคใต้จะมีโซนแถวๆนครศรีธรรมราชนะครับทุ่งสงเล็กน้อยถึงปานกลางที่มีตกมีระโนดด้วยนะฮะเล็กน้อยที่ตกลงมานะครับมีที่เกาะ2ด้วยนะฮะเกาะ2ก็มีบ้างนะครับอ่ะขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่อย่าลืมไปทานนะครับยำแซลมอนปลาร้าวาซาบิแล้วกันเนาะแม่แซลมอนกุ้งครับบ่ายนี้ไม่มีรายงานฝนตกที่ไหนนะครับดูในเรดาร์ตรวจอากาศไม่ได้มีรายงานฝนตกที่ไหนมีเล็กๆน้อยๆฮะพิษณุโลกมันกระจายกันไปส่วนภาคใต้จะมีโซนแถวนครศรีธรรมราชนะครับทุ่งสงเล็กน้อยถึงปานกลางที่มีตกมีระโนดด้วยนะฮะเล็กน้อยที่ตกลงมานะครับ

ปลาร้าวาซาบิเรียกว่าอยู่ในปลาร้านัวๆพร้อมกับวาซาบิที่แซ่บซีดถึงใจโอ้โหลงตัวแค่ไหนต้องลองไปสัมผัสกันที่ยำปูม้า7ยอดกันได้เลยนะจ๊ะฝากด้วยกันละกันครับแล้วก็ช่วงนี้พิเศษทานครบ 1,000 บาทนะครับรับไปเลยโค้ก 1.25 ลิตร1ขวดเอาไปเลยนะครับเป็นสมนาคุณนะให้กับในส่วนของลูกค้าทุกท่านละกันแล้วก็อย่าลืมใครฟังจากดีเจไปดีเจวินจะทันไปก็แจ้งร้านด้วยนะครับว่าฟังมาจากวิทยุนะครับก็รับไปเลยนะฮะส่วนลดอีก 10% เลยที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ได้เลยครับร้านเจยออย่าลืมแวะไปใช้บริการด้วยร้านเจยอข้าวต้ม1บาทนะครับไปกินหมูกรอบเจยอกันหมูกรอบฮาลาลนะฮะหมูกรอบอร่อยมากหมูกรอบพริกเกลือหมูกรอบคะน้าหรือจะเป็นหมูกรอบเปล่าๆจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยที่สุดใน3โลกนะครับไม่พอนะมีไก่กรอบคั่วเค็มนะครับมีเมนูปลาปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วปลา3รสนะครับเมนูกุ้งพริกเกลือโอ้หลายเมนูทีเดียวพร้อมเสิร์ฟกันนะครับเมนูต้มยำเมนูต้มแซ่บต่างๆนะครับเมนูซุปเปอร์ตีนไก่ซุปเปอร์ปีกไก่นี่นะครับแล้วก็ยังมีเมนูอาหารที่เป็นผักต่างๆมากมายอร่อยทำถึงทุกเมนูแน่นอนนะครับต้องที่ร้านเจยเยาเท่านั้นนะครับฝากไว้ใช้บริการและการสำหรับร้านเจยเยานะครับอยู่ในส่วนของ2สาขานะครับที่สาขาของแยกหลุยส์สิงห์กำแพงนะครับแยกหลุยส์สิงห์กำแพงนะฮะแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่นะครับใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้ทั้ง2สาขาเลยนะครับและอย่าลืมกับคลินิกทันตกรรมในที่สบายด้วยที่ดีเจวินไปจัดฟันมานะครับคลินิกทันตกรรมครบวงจรนะฮะโดดเด่นเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มนะครับไม่ใช่แค่ฟันเรียงสวยนะฮะแต่คุณหมอเขาจะวางแผนการออกแบบรูปหน้าให้เป๊ะปังให้สวยให้ดูดีด้วยเวลายิ้มเนี่ยเขาเรียกว่าดูดีนะครับที่นี่คุณหมอประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีเคสรีวิวนะฮะการจัดฟันทุกรูปแบบทีเดียวนะครับจะเสร็จภายใน 1-2-3 ปีไม่เลี้ยงไข้ไม่ต้องรอนานนะครับและมีบริการทันตกรรมไม่ว่าจะเป็นการขุดหินปูนการอุดฟันถอนผ่าฟันคุดทำครอบทำรากฟันทำความสวยงามด้านของการทำวีเนียการฟอกฟันนะฮะมาที่เดียวครบจบแน่นอนคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมายสีส้มครับคุณผู้ฟังครับอยู่ถนนเส้นมหิดลเชียงใหม่ไม่ไกลจากแยกสนามบินนะครับในโครงการช็อคตรงข้ามกับนิยมพาณิชย์เชียงใหม่นะครับนะอยู่ถนนเส้นถ้ามาจากยังไงจะเอาไงดีนะฮะถ้าจะเข้าไปเนาะถ้าจะไปทางสนามบินก็เลี้ยวขวาที่จะไปทางฟาร์อีสเทิร์นนะฮะแล้วจะเจอนิยมพาณิชย์จะอยู่ทางขวามือนะฮะก็แวะไปใช้บริการและกันกับในส่วนของนี่เลยนะฮะคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมายเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์สอบถามเบอร์นี้นะครับที่เบอร์0941965624 0941965624ครับ0941965624นะครับหรือจะเป็น Facebook ก็ได้หรือว่า LINE ก็ได้นะครับ Facebook ก็เดนทิสต์สมาย DENTIST นะ DENTIST นะ Dentist Smile SMILE นะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้อ่ะ Dentist Smile เชียงใหม่ก็ได้อ่ะใน Google เนี่ยมันขึ้นมาเองเนาะนะครับฝากใช้บริการด้วยกันละกันนะครับสำหรับคลินิกทันตกรรม Dentist Smile นะครับเอาล่ะครับฝากสปอนเซอร์ดีๆกันแล้วตอนนี้เรามาทักทายแฟนรายการกันดีกว่าที่เข้ามากันหลากหลายแล้ววันนี้นะฮะทักทายสาวแอร์ด้วยกันวันนี้แอร์อยากจะฟังเพลงโจอี้บอยใช่ไหมเพลงดื่มออแอร์ทักตั้งแต่11โมงกว่าแล้วนะครับวันนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะสวัสดีทางแชทนะครับมีทักทายนะฮะพี่เหาะนะครับด่านช้างนครศรีด้วยกันละกันพี่เหาะนะฮะด่านช้างนครศรีนะครับบอกว่าเซย์ไฮครับดีเจวินครับวันนี้ขอเพลงยังดีเสียกว่าของทัศน์นันตะกวดทุ่งด้วยละกันนะฮะที่ด่านช้างที่นครศรีนะครับฝนตกหนักเลยที่หัวไซนครศรีนะจ๊ะโอ้ฝนตกช่ำเลยนะนางแสงล่าสิงห์กำแพงเชียงใหม่สวัสดีค่ะพี่ดีเจขอเพลงยอมรับคนเดียวของติ๊กชิโร่ด้วยกันละกันครับและก็พี่เดี่ยวสมุทรสาครทักทายยามบ่ายครับเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดครับที่สมุทรสาครวันนี้ขอเพลงกอดฉันอีกครั้งของทัศน์นันตะกวดทุ่งกันละกันนะครับพีวดีพลังกูลจากลำปางนะฮะทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงรุ่นลายซับนะฮะเพลง AI 1เพลงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพี่รับเมาทักทายด้วยกันละกันฮะเพลงประจำตัวครับความรู้สึกของตัวฉันนะครับพี่เฟิร์สทักทายนะฮะจากชลบุรีคนดีของอัมอมรินทีวีอัมรินทีวีนะครับก้อยลาดพร้าวนะฮะทักทายด้วยดีเจวินไม่ค่อยสบายหายไปเลยนะขอเพลงคงเดิมของเอิญกันละกันนะฮะไม่ค่อยสบายหายไปเลยเป็นไรยายก้อยเป็นหวัดเหรอฝนเจอฝนตกเยอะสิยายก้อยเธอนะฮะพี่ทวิตกี้วันที่เจอฉันครับขอเพลงดอยเต่า .com หน่อยดอยเต่า .com ใช่ไหมอยู่ดีก็พิมพ์ว่าดอยเต่าเข้ามานะฮะนะครับสวัสดีพี่ลูกเพชรด้วยละกันนะฮะขอเพลงอยู่อย่างสิงหน่อยครับดีเจอยู่อย่างสิงนะครับแล้วก็พี่ตั้มแม่พริกนะฮะคนใช้ชีวิตของเสือธนพลด้วยกันละกันนะครับรวมไปถึงทางแชทพี่แป้งอินเตอร์ทักทายช่วงบ่ายด้วยกันละกัน

ฮะขอเพลงเปลี่ยนรักในใจของปราโมทแสงสอนด้วยครับได้เลยนะครับพี่อมปทุมทักทายครับดีเจขอเพลงขอบใจของเต็มวุฒิสิทธิ์ด้วยกันละกันครับขอบใจเต็มวุฒิสิทธิ์นะพี่แสวงชัยว่าขอเพลงกลับกลาย What Falls ด้วยนะฮะอันนี้มันเป็นเพลง Gen Z เนี่ยใช่ป่ะนะครับพี่ออดออเรนจ์นะครับสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงตูมตามของสตีฟูด้วยครับวันนี้แดดแรงแรงนะครับที่เชียงรายนะครับในโครงการก่อสร้างรถไฟนะครับเนี่ยสายรถไฟฟ้าสายรถไฟฟ้าเวียงเชียงรุ้งนะฮะเนี่ยทักทายเข้ามาเช่นเคยนะฮะที่ในรถเครนนี่กำลังทำงานอยู่นะครับพี่ออดออเรนจ์นะครับทำไมออดต้องออเรนจ์เลยครับออดส้มเหรอครับรถเครนรถเครนนี่น่าจะบังคับยากเนาะเออมันใหญ่นะฮะทักทายอเมซด้วยกันนะครับขอเพลงนครดาราเวอร์ชันแอปเปิลอิงฟ้านะเข้ามาด้วยนะฮะนี่อาเมย์อยากฟังนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีครับทักทายตอนบ่ายครับทุกแฟนรายการและดีเจด้วยขอเพลงเพราะฉันเจ็บกอกี้นะครับเพราะฉันเจ็บของกอกี้นะฮะกอกี้นะฮะพี่ต่องว่าตอนนี้ลำพูนโซนนี้อยู่เริ่มมืดมาแล้วครับอยู่โซนไหนของลำพูนพี่ถนนเจริญราษฎร์ในเมืองเนาะเมืองง่าลำพูนเริ่มมืดมาบางส่วนก็คืออยู่ที่เมฆพี่อยู่ที่ว่าเมฆมันลอยไปที่ไหนนะฮะแต่เชียงใหม่ตอนนี้สว่างนะฮะก็คือถ้ามันเมฆมันลอยไปไหนก็ตามนั้นเลยนะครับพี่เล็กแกรงระยองทักทายครับขอเพลง Time Machine ด้วยครับได้เลยนะฮะพี่โอ้วันดีเจครับดีเจวินครับขอเพลงวันนี้บ่มีเจ้าวันนี้บ่มีเจ้า cover แมวเจือศักดิ์กับตายรถไทยนะครับกำลังกินก๋วยเตี๋ยวฮาลาลอยู่นะฮะนายขี้เกียจนายแอปเปิลนายเอาเปรียบต้มเลือดหมูฮาลาลนะครับอะไรอ่ะนายอะไรอ่ะต้มเลือดหมูในใช้อ๋อในใช้นี่คือนายมันขี้เกียจใช่ไหมฮะอ๋อมันขี้เกียจก็ต้องใช้นะเออเข้าใจละเข้าใจนะฮะนะอ่ะกินต้มเลือดหมูไปนะจ๊ะฟินไปนะฮะพี่ปายอ่านว่าปายภัยหรือปายพี่ไปเนาะใจเธอกอดใครเนียวเอ็กซ์ครับฟังอยู่จังหวัดไหนพี่ PAI Liver นะครับฟังอยู่ที่ไหนครับเปลี่ยนแอดเข้ามาใหม่นะฮะแอดเข้ามาได้ที่ LINE ID ครับ FM 975 ID Line FM 975นะครับก็แจ้งด้วยว่าฟังอยู่จังหวัดไหนนะ ID Line FM 975ครับสวัสดีพี่เอกโอ้พี่เอกหายไปนานมากพี่เอกท่านางหอมนะฮะดีครับช่วงนี้ยุ่งครับเลยไม่ค่อยได้ทักไทยแต่ว่าฟังประจำอ๋อฟังประจำอยู่แล้วใช่ไหมฮะดีเลยพี่ติดตามประจำพี่เอกท่านางหอมนะครับพี่เอฟอาทิตย์ปทุมทักทายครับขอเพลงมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนของเอาครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังพี่จอยอาเกนทักทายช่วงบ่ายโอ้โหพี่สุพัฒน์ขึ้นไปเอาอะไรเอ่ยข้างบนเดี๋ยวนะถึงบ้านแล้วจะดีเจเก็บผลไม้กันอยู่ว้าวเดี๋ยวขอดูก่อนพี่สุพัฒน์กำลังขึ้นอยู่บนต้นไม้นะครับนะกับทีมงานและครอบครัวนะฮะอันนี้อะไรมะไฟอะฮะใช่ไหมมะไฟนะฮะโอ้นะฮะพี่สุพัฒน์นะฮะระวังตกเนอะนะโอ้ไม่ใช่มะไฟสิมันคืออะไรพี่ลองกองเหรอฮะหน่วยอย่างละนาแกนบะเล่นนะเอาลองกองนะฮะดีเจก็ดูผิดนะครับเนาะกำลังขึ้นอยู่บนต้นไม้อยู่นะฮะแหมวันนี้มีโอกาสได้พักนะฮะก็เลยหยุดหลายวันสำหรับพี่สุพัฒน์นะฮะก็เลยกลับบ้านสักหน่อยนะไปหาธรรมชาติสักหน่อยเออนะครับที่จากอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับเนาะพี่ตัวเล็กห้างฉัตรลำปางทักทายครับห้างฉัตรวันนี้อากาศร้อนมากครับมีเมฆเยอะครับขอเพลงปูจานได้ไหมครับ มาแล้วเพลงปูจานเพลงใหม่ของเขานะอกหักบอกเมียไม่ได้นี่นะเดี๋ยวเปิดให้นะอ๋อลองกองนะไม่ใช่มาไฟนะฮะลองกองนะเนี่ยลองกองลำไยนะครับนะครับมาทักทายกันช่วงนี้พี่ธีรยุทธ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงหนึ่งเดียวคือฉันของซิลิฟูด้วยกันละกันครับนะแล้วก็ในส่วนของพี่บอยนะครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับรถ2คันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะขอเพลงยังไม่ไปไหนของวงฟลายด้วยครับดีเจนะครับพี่วสันต์อุ่นนุ่ม23นะครับสารพีสวัสดีครับขอเพลงเหตุเกิดที่รัชฌานของพงศิษย์คัมภีร์ด้วยกันละกันครับทักทายนะฮะแล้วก็พี่เอนจิเนียริ่งนะฮะฟังประจำครับดีเจแต่ไม่ทักจาก8ริ้วฉะเชิงเทรานะครับโอเคพี่ขอบคุณมากๆเลยนะฮะจาก8ริ้วนะฮะเอานะครับพี่เอนจิเนียริ่งแสดงว่าต้องเป็นวิศวกรวิศวกรรมเลยหรือเปล่าหรือเป็นช่างไหมสวัสดีพี่นุกนะฮะทักทายแอดใหม่เลยนะฮะนุกฟังอยู่จังหวัดไหนครับนุกทักทายครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับ ID line FM 975นะครับคำที่ไลน์คุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นค้นหา ID พิมพ์ FM 975พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับพิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับก็จะเจอไลน์ของBP Radio ก็สามารถทักทายมานะฮะทักทายกันได้เลยครับสวัสดีพี่2นะฮะทักทายครับเชียงดาวเชียงใหม่ร้อนมากเลยครับดีเจโอ้โหร้อนมากเลยพี่เนาะ
ร้อนจิตร้อนใจนะฮะอ้ามาข้อความมากันเพียบเลยเดี๋ยวจะไล่อ่านข้อความกันสวัสดีพี่ประกาศิษฐ์ด้วยกันละกันนะครับทักทายช่วงบ่ายกับพี่ประกาศิษฐ์ด้วยกันละกันครับอ้ามาเข้ารายการมานี่อ่านข้อความกันไม่หวั่นไหวเลยทีเดียวเพราะเข้ามากันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเป็นคนพูดไวนะในขนาดว่าพูดรัวขนาดนี้นะฮะยังอ่านไม่ครบนะฮะพี่นุ๊กบอกว่าขอเพลงมานะของโมสิกัมพีได้ครับจากระยองโอเคครับพี่ทางระยองภาคตะวันออกได้ฟังกันเยอะเลยนะนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวช่วงเพลงไวจะเปิดให้ฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเริ่มที่เพลงช้าฟังสบายๆก่อนก็แล้วกันครับในช่วงต้นรายการตรงนี้นะครับเดี๋ยวใครจะขอเพลงอะไรก็ทักทายมาแต่ว่ารีบขอตอนนี้เดี๋ยวมันจะเลยคิวถ้ามันเลยคิวแล้วจะมันจะไม่ทันถ้าหลายคนมาช่วงตั้งแต่บ่ายสองครึ่งไปส่วนมากเพลงมันจะไม่ทันแล้วเพราะว่ารายการเราจะจบประมาณห้าโมงนิดๆเนาะห้าโมงหน่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะมีไลค์มีข่าวมาเล่าด้วยมีเรื่องผีเรื่องต่างๆมาเล่าแล้วพอเล่าว่ามันก็จะกินเวลาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้มันอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าเพลงกำลังดี20จริงๆดีเจเคยอะไรนะเคยนับนะที่คุณฟังส่งมามันจะประมาณ30กว่าเพลงอะมันจะครบประมาณ3ชั่วโมงพอดี3ชั่วโมงนิดๆพอดีถ้ามันเลย30ไปนี่คือไม่ทันละมันจะเลยกำหนดการไปละ เอาแค่ที่พอนะฮะก็ตีว่าชั่วโมงละ10เพลงอะถ้าไม่พูดมากนะครับเนาะนะครับมาเดี๋ยวดีเจขอตั้งเพลงก่อนนะครับเพราะว่าเข้ามากันเยอะเลยสวัสดีพี่ไผ่ลุลมนะฮะขอเพลงใจเธอกอดใครครับดีเจอ๋อก็คือคนเดียวกันที่แอดไลน์เมื่อกี้ใช่ไหมครับแอดไลน์เข้ามาอันนั้นเปิดเลยกันมาพี่ไผ่ลุลมนะฮะบางคนแอดFacebook มาก่อนแล้วมันเด้งไลน์มาก็เลยเข้าไปแอดไลน์นะครับเนาะสวัสดีพี่จุ๋มระยองด้วยกันละกันนะครับแหมกำลังจะขอเพลงซะหน่อยนะฮะคนระยองใจตรงกันนี่พี่จุ๋มวันนี้มาประชุมที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับสำนักใหญ่งานใหญ่อ๋อกรุงเทพเหรอฮะทำไมตึกเยอะจังอยู่กรุงเทพมหานครนะฮะเซลฟี่มาให้ดูสำหรับพี่จุ๋มนะครับวันนี้เข้ากรุงนะฮะนะตั้งแต่เปลี่ยนที่ทำงานไว้นี่ได้มีโอกาสเดินทางนะฮะสวัสดีพี่เล็กสายยักษ์ด้วยกันละกันครับสวัสดีครับพี่วินครับขอเพลงกุมภพันธ์ปีเตอร์พี่จุ๋มจะเอาเพลงอะไรบอกมาเดี๋ยวเปิดให้รอนะฮะใส่หูฟังไปเรื่อยๆทักทายพี่เพชรพี่เอ็นวอเตอร์ด้วยละกันวันนี้ขอเพลงมันต้องสั่นนะฮะเพลงแปลกๆมาเสียงดมบิตะครับไม่ได้ฟังมานานแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟังก็ได้พี่เพราะว่ามาช้าเขานะกว่าจะมานะขอเพลงคนไม่เอาฐานบิ๊กแอดหน่อยครับช่างแทนลำพูนอยู่กับปั๊มปตท.แก๊สหุงต้มนะฮะตอนนี้กำลังทำอะไรกับแก๊สหุงต้มอยู่พี่พี่เมื่อคืนมีคนถามนะพี่เฟิร์สก็ถามว่าถังแก๊สพวกนี้นะฮะถ้ามันหมดอายุในเวลาเราไปเติมนะฮะเวลาเราไปเติมที่ในส่วนของตามสถานที่เติมฮะเราจะเสียสตังค์ไหมถ้าสมมติถังหมดอายุหรือเราไม่ต้องบอกโรงเรียนไปเลยมาเติมแก๊สมาเติมแก๊สอย่างเงี้ยมีถังเปลี่ยนให้ไหมอ่ะถ้าปกติแล้วร้านแก๊สเนี่ยถ้าเราไปเติมแก๊สเขาจะเอาถังอีกใบให้ใช่ไหมถังขนาดกิลิกิลิก็เอาไปใช่ไหมครับถ้าถังหมดอายุนี่เขาจะรู้ไหมสมมติเขาจะเปลี่ยนถังให้ยังดีเจนะวันก่อนมันเขาแล้วซื้อแก๊สกระป๋องไม่ใช่แก๊สป๋องแก๊สถังเนี่ยถังเล็กอะฮะถังเล็กอะในลาซาด้ามาถังใหม่เอี่ยมเลยนะฮะเอาไปให้ร้านเปลี่ยนเอาถังเก่ามาให้ลำไยมากเลยเขาบอกไม่มีบริการเติมครับมีแต่เปลี่ยนครับพี่อย่างเงี้ยเอาเหรอเอาเหรอพอนั้นปั๊บเนี่ยเขาก็เอาถังเก่าแบบสนิมขึ้นนะฮะเอามาให้เราอะเอาแก๊สไม่เอาถ่านนะฮะนะครับขอเพลงมานะไงขอเพลงมานะใช่ไหมมานะมานีเดี๋ยวเปิดให้มานะมานีนะพี่เล็กว่าถ้าเปลี่ยนถัง100บาทครับดีเจอาจจะอยู่ที่ร้านค้าใช่ไหมนอกแต่ละที่ด้วยนะครับว่าร้านมันเป็นร้านยังไงบ้างวันนี้เขาบางที่ก็เอา 2-300 ก็มีนะฮะลำไยมากนะฮะ100บาทนี่ก็แอบแพงอยู่นะเพราะว่าถังคุณมันหมุนเวียนไงใช่ไหมฮะ50บาทก็ยังดีนะฮะ

งจาก New X นะครับนี่คือเพลงใจเธอกอดใครนะครับตอนเธอกอดฉันหัวใจเธอกอดใครนะฮะขอมานะครับสวัสดีพี่สุเมธนะครับขอเพลงกลัวความสูงของโมโนด้วยครับนะฮะทักทายพี่ดิวสัญญาจากการหลงเชียงใหม่ทักทายยามแดดบ่ายสองร้อนๆ นะครับส่องตาส่องแก่นตาขอเพลงบาปานรีเทิร์นนะครับดีเจสรรหาเพลงแล้วพี่ดิวนะฮะแล้วก็ทักทายไปยังอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะขอดูข้อความก่อนนะฮะไลน์นี่ก็เตือนบ้างไม่เตือนบ้างนะฮะเริ่มลำใจไลน์อีกแล้วนะฮะนะครับทักทายกันมาช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะมีแชทเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะเดี๋ยวทยอยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีโปเต้โปเต้บอกว่าดีเจตอนนี้แก๊สมาส่งครับแก๊สมาส่งโปเต้ซื้อหวยละวันนี้ได้หวย975อีกแล้วเมื่อวานโปเต้ก็ส่งภาพมาที่น้ำท่วมนะได้หวย975วันนี้ไปวัดสร้อยทองเหรอฮะสายมูมาส่งแก๊สนะฮะก็นี่ก็เจอหวยละก็เลยแวะไปทำบุญไปมูสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้หวยเป็นคนสายมูนะโปเต้นะเนี่ยแหมนะฮะทักทายพี่โตเกียวซิงนะครับทักทายดีเจครับวันนี้ทำขนมโตเกียวอยู่น่ากินจังเลยพี่นะฮะมาเสิร์ฟความอร่อยในครับสิงห์บุรีแดดแรงแดดและลมแรงครับแต่ดีกว่ามีฝนตกเนาะขายของไม่ได้เป็นกำลังใจกับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงวิไลหลายใจนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่โตเกียวซิงนะครับพี่โด่งบังเลยสวัสดีครับอากาศที่นี่ครึ้มนะเหมือนจะมีฝนตกนะแต่ก็ไม่ตกนะฮะอยากฟังละลิตาของวันใหม่ด้วยเข้ามานะฮะพี่สุชาติหรือว่าดีเจครับพูดถึงถังแก๊สที่ดีเจเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเขาก็เอาถังใหม่ของเราไปขายได้อีกดีเจแต่เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนใหม่ที่ร้านเดิมเขาจะไม่รับแล้วก็อ้างว่าถังเก่าไม่รับผมเคยโดนมาก่อนแล้วเห็นปะพวกนี้หัวใสรู้ฟังฮะตอนแหลตอนแหลนะฮะดูหน้าแล้วตอนแหลเนาะพวกค้าไม่ขายบางคนนะบางคนนะที่เปิดร้านลักษณะแบบนี้นะฮะจะเอาอย่างเดียวโอ้นะฮะลำใหญ่มากเลยพวกตอแหลหลายนะฮะนะเอาถังเก่าเราเอาถังเก่ามาให้เราเอาถังใหม่เราไปขายต่อโอ้นะฮะพี่สุเมธว่าร้อนมากเลยครับดีเจที่โคราชนะฮะร้อนมากมายใช่ไหมพี่จัดไปนะฮะโปเต้ว่าเดี๋ยวหวย 9.5 ต้องออกแน่ๆงวดนี้นะครับโปเต้รอก่อนเด้อวันนี้วันที่7อยู่นะครับสุริสาลูกปัดด้วยกันละกันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจวินอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยตากผ้าแป๊บเดียวแห้งแล้วนะครับขอเพลงขอเป็นตัวเลือกหน่อยค่ะดีเจว่าลูกปัดกับแจมมี่น่าจะประเภทเดียวกันน่าจะบ้านน่าจะซักผ้าซักอบรีดหรือว่าเป็นทีมงานนะครับซักผ้าทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเลยถามเมื่อไหร่ก็ซักผ้าปั่นผ้าตลอดโดยเฉพาะแจมมี่โปเต้ปั่นผ้าก่อนเด้อขอปั่นผ้านวมก่อนนะฮะวันค่ำนี่ครับมาฟังเพลงกันต่อดีเจขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับเพราะว่าเข้ามากันหลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนที่คุณผู้ฟังส่งไว้สำหรับบ่ายนี้นะครับโปเต้ว่า975กี่ใบแล้วเนาะวันนี้ซื้อเข้าไปโปเต้เดี๋ยวมันต้องถูกสักงวดสักเลขอ่ะต้องมีถูกอยู่นะฮะเต้ว่าตึงวัน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเปลี่ยนรักในใจครับของปราโมทแสงสอนนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยตอนนี้เดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะสวัสดีพี่ปอนธนภัทรด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงทันไหมขอได้จะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังไม่รู้พี่ปอน ขอได้จะได้ฟังได้ฟังไม่รู้เหมือนกันนะครับยืมแอดไลน์เข้ามานะครับที่ ID line FM975 นะครับ ID line FM975 ทักทายมาเลยเดี๋ยวหาเพลงเพราะๆส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาขอ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายังดีกว่าครับงานจากพี่ทัศน์นะครับพี่ทัศน์ตะกั่วทุ่งด้วยนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับปอนว่ามากินข้าวกันร้านพี่ปอนเปิดแล้วนะครับคณะหมูฮาลาลนะครับมีทักทายเข้ามาโปเต้วัดดีเจครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รับทรัพย์อยู่เห็นทองลดราคาวันเกิดของภรรยาวันนี้จัดทองคำอีก50สตางค์โอ้โหโปเต้ครับฮะล่าสุดที่โปเต้ไปห้างทองแล้วไปซื้อทองมาอีก50สตางค์นะฮะทองวันนี้นะครับ 33,050 บาทอันนี้คือ1เนาะนะ50ตังค์นะ50ตังค์นะครับก็ต้องบอกเลยว่านี้เป็นบิ๊กซีโลตัสเซ็นทรัลพลาซ่านะครับโอ้โหห้องทางทองเยาวราชกรุงเทพนะครับแหมเป็นโปเต้นี่ก็ดีเนาะชีวิตดีเนาะเดี๋ยวซื้อทองเดี๋ยวซื้อทองนะฮะฟันใครเจอโปเต้เนี่ยให้จอดเลยนะฮะแล้วปล้นเลยนะครับตอนนี้ทองเยอะมากเลยคนหัวล้านล้านนะฮะคนหัวล้านล้านคนหัวล้านล้านนะฮะใครหัวล้านดีเจอะมีคนเดียวหัวล้านล้านนะฮะชอบซื้อหวยอะถ้าซื้อหวย975เดือนมานี่คือนั่นโปเต้นะฮะปนได้เลยนะฮะประกาศประกาศคราวแล้วซื้อทองบาท160,000กว่ารอบนี้ซื้ออีก50นะครับ30,000กว่าคนมันจะรวยนะโปเต้เนาะถ้าทายลุงแป๊ะได้ก็แล้วกันช่วงบ่ายนะครับลุงแป๊ะมาไวฮะแหมวันนี้หูไม่ตึงมาไวฮะฟังมิลลี่โอแกนด้วยไหมเช้าลุงแป๊ะไปทำบุญมานะฮะสาธุด้วยนะครับ

สองเพลงจากพี่ทัศน์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากอดฉันอีกครั้งนะฮะเลือกให้ฟังเป็นรายการชนิดกับเพลงเก่ายุค90นะครับเนาะพี่เล็กเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่เล็กนี่ขายหมูปิ้งนี่ยายก้อยเธอมีคู่แข่งแล้วนะฮะโอ้ดูสิหมูปิ้งพี่รักพี่รักว่ะพี่เล็กสายักน่ากินมากๆเลยนะไม่ได้เหมือนหมูปิ้งเหมือนเธอนะยายก้อยนะคำไม้ละ5บาทนะฮะให้เยอะกว่ามีทั้งหมูนะฮะนะไม้ใหญ่ๆมีทั้งเรียกว่ามันแทรกเล็กน้อยไม่เหมือนยายก้อยคุณฟังยายก้อยทำหมูปิ้งเนี่ยนะฮะมัน 60% ที่เหลือเป็นหมูนะฮะหมูยังเป็นหมูติดมันอีกรอบนึงนะฮะโอ้ค้ากำไรเกินควรนะเดี๋ยวแจ้งกรมกันครับไปไหนพี่โอ้ครับถ่ายภาพส่งให้เจวินหน่อยฮะที่ร้านยายก้อยเดี๋ยวแจ้งกรมการค้าภายในนะฮะตอนนี้เสียงแตกเหรอฮะตอนนี้เสียงแตกเหรอเดี๋ยวเจเบาเสียงเสียงไม้แตกไหมเสียงไม้แตกไม่เอ่ยพอดีเร่งไมค์ขึ้นมาตอนนี้โอเคยังพอดีว่าดีเจปรับเสียงมาเล็กน้อยเสียงมาตอนนี้เสียงโอเคยังนะครับเพราะว่าเมื่อคืนปรับเสียงเล็กน้อยนะครับเสียงอาจจะมีแตกพร่านะฮะตอนพูดนะจ๊ะก้อยบอกว่าพูดเหมือนเห็นนะก็เห็นอยู่ก้อยเห็นอยู่โอเคก็ยังพี่เฟิร์สโอเคก็ยังฮะเสียงยังแตกอยู่ไหมเสียงพร่าอยู่ไหมหรือว่าเสียงแตกอยู่ดีเจขอปรับเสียงก่อนนะพอดีว่าเมื่อวานดีเจเอาดีแล้วใช่ไหมฮะพี่ว่าโอเคแล้วเมื่อกี้ดีเจเร่งไมค์ดังเลยนะฮะเป็นคนพูดเสียงดังแล้วพูดใกล้ไมค์คุณฟังฮะดีเจบางคนที่พูดห่างไมค์เยอะพวกเยอะแต่ละคนก็จะพูดไม่เหมือนกันดีเจเป็นคนที่ชอบพูดใกล้ไมค์เสียงมันเลยแตกเลยต้องเบาเสียงแล้วนิดนึงนะฮะโอเคดีขึ้นแล้วเนาะถ้าไม่ดีบอกนะครับถ้าไม่ดีบอกนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดีเจปรับปรุงอุปกรณ์เล็กน้อยวันนี้สัญญาณหลุดไหมวันนี้เหมือนจะยังไม่หลุดนะฮะเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันต้องรีสตาร์ทมึงก็ฟังฮะมันไม่ได้ลบแคชลบไฟล์โปรแกรมต่างๆต้องเหมือนกับคอมเหมือนโทรศัพท์เราฮะถ้าสมมติว่าเราเปิดทั้งวันทั้งคืนนานแล้วก็ต้องรีสตาร์ทมันใช่ไหมฮะเพื่อให้เครื่องมันได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ พี่สวัสดิ์วันนี้ว่าลำโพงแตกแล้วฮะอ๋อพี่สวัสดิ์ครับช่วยพูดคำว่าหม้อแกงแตกสัก5-6รอบสิฮะพี่สวัสดิ์ครับหม้อแกงแตกลองนะฮะนะครับนะยังไม่ได้หรอยังแตกอยู่หรอฮะเดี๋ยวแป๊บนึงดีเจขอเช็คบ้างนะงั้นเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวจะขอปรับเสียงก่อนนะฮะขอปรับเสียงพอดีว่าเมื่อคืนนี้แก้ไขอุปกรณ์เล็กน้อยเสียงก็เลยพร่านะฮะยังไม่ดีใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะขอแก้ไขก่อนนะจ๊ะขอปรับเสียงก่อนนะฮะเสียงไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเสียงพร่านะฮะโอเคเสียงพร่าแตกโอเคอาแจ้งมานะฮะเสียงดังอย่างไรดังดีไม่ดีบอกกล่าวกันได้กันละกันนะฮะโอเคงั้นเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวขอแก้ไขก่อนมาเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันนะฮะเป็นเฉพาะตอนเสียงพูดใช่ไหมหรือว่าเสียงเพลงด้วยโดยเฉพาะเสียงพูดอย่างเดียว

มีใครที่ฉันยอมรับคนเดียวนะครับโอเคได้ยังเสียงดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นไหมดีขึ้นหรือยังต้องถามคุณผู้ฟังก่อนนะอาจารย์จะลองพูดก่อนนะตอนนี้ดังชัดขึ้นยังฮะหรือว่าแตกพร่าอยู่ไหมหรือว่าเบาดีหรือยังอ่ะต้องถามคนหูทิพย์ทั้งหลายนะฮะโอเคนะฮะครับเอาลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับกับวันสบายๆนะฮะกังวลว่าใส่หูฟังฮะเลยไวต่อเสียงนะกังวลฟังก็เป็นอันนี้แล้วเป็นช่างอยู่แล้วนะฮะนะครับเนาะดีแล้วนะครับนะดีหรือยังฮะเสียงปกติหรือยังนะฮะพี่ปายบอกว่าแม่วางครับใกล้ๆอ๋อฟังอยู่แม่วางเหรอฮะเมื่อกี้ขอใจเธอกอดใครเข้ามานะฮะตอนเธอกอดฉันดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะผมรีสตาร์ทเครื่องเลยครับตอนนี้ไม่มีเสียงฮะดีขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมครับเอาโอเคช่วยเช็คฟังเสียงหน่อยว่าเสียงดีขึ้นหรือยังมีแตกพร่าอยู่ไหมนะฮะพี่บอยว่าโอเคก็ดีเจนะฮะพอดีเจเมื่อคืนดีเจไอ้กดปุ่มไอ้เครื่องเสียงนิดนึงนะฮะแล้วลืมกดคืนมันแล้วมันเป็นตัวคอมเพรสเซอร์ที่ปรับเสียงนะฮะปกติห้องจัดรายการมันจะต้องมีตัวกันเสียงแตกนะครับกันเสียงแตกกันเสียงเกินลิมิตอะไรเงี้ยฮะเมื่อคืนกดปุ่มออกลืมกดใส่เข้าไป กดออกลืมกดใส่มันก็เลยไม่ทำงานนะครับเนี่ยพี่เล็กว่าเสียงปกติแล้วครับตอนนี้ชัดเจนแล้วนะได้ยินปกติแล้วนะโอเคครับช่วยแจ้งมาโดยกันละกันขอบคุณมากนะฮะในช่วงนี้นะฮะมาชัดเจนดีนะครับพี่ปอนว่าโอเคฮะเสียงดีแล้วนะฮะกังวลที่ว่านี่ดิเจกังวลวันว่าดิเจขาหูทองค่ะหูทองเหรอฮะหูทองนี่คล้ายๆหายทองคำไหมฮะพี่สวัสดิ์ว่าดิเจเขาพูดหลายรอบไม่ได้มอกแก่งแตกนะฮะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะฮะพี่พูดว่าผ่านแล้วดิเจผ่านแล้วผ่านนี่คือ3ผ่านใช่ไหมครูสลายผ่านแล้วใช่ไหมโอเคนะฮะมาฟังเพลงต่อวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรนะฮะวันนี้จะให้เขาเล่าข่าวเรื่องอะไรก้อยนะบอกกล่าวกันได้แล้วกันนะจ๊ะในช่วงนี้เลยนะครับมาฟังเพลงอะไรกันดีมาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนตอนนี้ยังไม่ครบเพราะว่ามากันมากมายนะฮะกมลวันบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หายทองคำค่ะหูทองค่ะหูทองเอาหูทองนะหูทองนะมาฟังเพลงต่อเดี๋ยวก็มาคุยกันนะฮะก้อยนะสักครู่ว่าจะเปิดเพลงไว้ซะหน่อยนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะฮะ

0: พูดถึงมนัสวีเนี่ยเขาเป็นวงที่มีความเป็นศิลปินอินดี้นะฮะอินดี้แนวสไตล์ของอะคูสติกโฟกซองนะฮะดนตรีซาวด์ดนตรีเขาก็จะมีความแบบเป็นสไตล์ของเขาแต่ถ้าคนชอบแบบนี้ที่จะว่ามันพอนะแต่คนที่เข้าไม่ถึงไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอาจจะฟังแล้วง่วงหน่อยนะฮะมนัสวีนะแล้วชอบอย่างหนึ่งคือศิลปินอินดี้พวกนี้คุณฟังฮะเขาจะตั้งชื่อให้มันดูมีความสละสลวยสังเกตหลายๆวงนะที่เป็นศิลปินอินดี้นะอย่างเช่นมนัสวีอย่างเงี้ยนะฮะจุนโฮลานเขียนไข่และวานิชอะไรเงี้ยเป็นชื่อที่ไม่มีความหมายนะฮะแต่มันเป็นชื่อที่ดูสละสลวยว่าไหมเออมันไม่มีความหมายแต่มันดูสละสลวยในความรู้สึกของเรานะมีอะไรอีกวงสไตล์อินดี้แบบเนี้ยนะฮะเออหลายวงละอ่ะเออสวยมันดูสละสลวยดีใจว่านะแต่ถ้าว่าใครไม่เข้าถึงศิลปะของเขาเนี่ยก็อาจจะงงงวยนิดหนึ่งนะใช่ไหมก้อย
1: อ่ะมาต่อกับเพลงดีกว่าดีเจขอไล่ตั้งเพลงพวกเข้ามากันเยอะนะครับเดี๋ยวเปิดกันไม่ทันกันนะฮะ
0: มาแล้วเพลงของก้อยฮาลานมานะฮะก้อยหมูฮาลาน
1: มาแล้วนะครับไอ้ก้อยเธอทำหมูปิ้งหน่อยเอามันออกจะไปใส่มันเยอะนะเดี๋ยวแจ้งกรมการค้าภายในนะฮะ
0: ยามวิกฤตน้ำทงน้ำท่วมขายหมูมีแต่มันนะฮะไอ้ก้อยนี่นะ
1: สวัสดีพิติด้วยกันละกันสวัสดีครับพิติจากอิสราเอลมาแล้วนะครับ
0: เป็นไงบ้างวันนี้พี่ติอากาศร้อนไหมครับที่อิสราเอลอากาศร้อนไหมมากน้อยเพียงใดอย่างไรนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคงเดิมครับกันจากเอิร์นจิตภัทรนะฮะฟังเพลงเย็นๆกันก่อนห้ามง่วงนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะมีเพลงไว้ให้ฟังรอแป๊บนึงนะขอตั้งเพลงก่อนนะครับโปเต้บอกว่าเกือบหลับเหมือนกันจริงๆจะเพิ่งหลับสิโปเต้จะหลับอะไรก่อนโปเต้มีพิติส่งภาพมานะครับโอ้องุ่นน่ากินมากเลยรู้ฟังครับเป็นองุ่นจากประเทศอิสราเอลนะฮะดกมากเลยนะฮะแล้วก็องุ่นนี้มันจะออกแบบเตี้ยๆเนาะอันนี้เป็นองุ่นสีเขียวลูกใหญ่บนเริ่มเทิมทีเดียวนะครับนี่อยู่ในโรงเรือนนะครับแล้วก็พวงนี้น่าจะหนักหลายกิโลอยู่ดูจากท่านะฮะส่งบรรยากาศมานะครับจากต่างประเทศแล้วก็มีห้องเย็นด้วยนะครับเป็นองุ่นจากอิสราเอลเป็นห้องเย็นเลยนี่เดียวนะฮะนะครับทำงานที่ไหนส่งบรรยากาศมาให้ดูกันได้นะครับเนาะช่วงนี้เปิดในแอปแล้วชอบหยุดเองตลอดนะครับดีเจตอนนี้สัญญาณมันหยุดไหมหรือไม่หยุดวันนี้ยังไม่หยุดนะพี่ลองอัปเดตแอปอีกรอบหนึ่งลองเล็บอีกรอบหนึ่งนะฮะอาจจะมีปัญหาบางอย่างอัปเดตแอปปิดเปิดเครื่องใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์นะครับถ้าใครฟังในแอปแล้วสัญญาณหยุดใช้แอปไหนแนะนำไม่ใช่แอปไทยเรดิโอนะครับแอปวิทยุประเทศไทยฮะที่เป็นรูปธงชาตินะฮะแอปนี้สัญญาณจะต่อเนื่องนะครับวิทยุไทยแลนด์นี่นะสัญญาณจะได้ต่อเนื่องนะครับนะพี่หอดานช้างส่งภาพมานะครับบอกว่าตอนนี้ที่นครศรีมีฝนตกลงมาครับพี่เจอยู่ใกล้ๆวัดนะฝนกำลังกระหน่ำลงมาทีเดียวนะครับก็ดีพี่จะได้เย็นๆสบายไม่ได้ร้อนเกินไปเมื่อกี้พี่จุ้ยส่งภาพมาอยู่กำลังตกปลาอยู่นะครับพี่จุ้ยว่าดีเจครับมาตกปลากันดีกว่านั่งตกปลาไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเพลินๆดีเหมือนกันนะครับเซลฟี่มาให้ดูเป็นตกปลาในทะเลเลยนะไม่ใช่ตกปลาในแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำอันนี้เป็นทะเลโซนไหนนะพี่โอ้บรรยากาศดีจังเลยนะลงเรือไปเลยแล้วก็ไปตกปลามีเหยื่อล่อปลามีเบ็ดตกปลากำลังนั่งอยู่บนเรืออยู่ฟังดีเจไปด้วยเห็นไหมแฟนเก่ามีทุกแบบเลยในทะเลก็มีเห็นปะอยู่ในสวนองุ่นก็มีอยู่ในออฟฟิศก็มีอยู่ในรถก็มีรถแบ็คโฮรถดำนะฮะหรือจะเป็นรถเครนอยู่เย็บผ้าที่บ้านก็มีอยู่ออฟฟิศก็เยอะแยะมากมายก็เลยวัดหลากหลายได้ยบทนอนอยู่บ้านเฉยๆก็มีแจ้งเข้ามาทักทายกันได้นะครับมาทางไลน์นะครับ ID Line FM 975นะครับมา ID Line FM 975พิมพ์ตัว F ตัว M ครับเลข9เลข7เลข5

ชื่อเพลงว่าเพราะฉันเจ็บในเพลงนี้เพราะที่น้องของกอกี้นะครับเพลินจังเลยนะครับแล้วขึ้นจังหวะเพลงไวกันหน่อยไหมเดี๋ยวจะพากันหลับกันเนาะขึ้นจังหวะไวกันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะหาข่าวมาเล่าให้ฟังช่วงหน้าหลังบ่ายสามนะตอนนี้เคลียร์เพลงกันก่อนมา

ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่านครดาราดาราที่มีแต่นครไม่ใช่สินครที่มีแต่ดาราก็ว่าใครร้องเพลงเมื่อกี้ร้องไม่ชัดเลยก็เจนซีร้องไงร้องแล้วเจนซีก็จะร้องแบบนี้แล้วเจนแซดอ่ะก็ว่าทำไมไม่แกงก็ยังไงก็กำลังแกงกันยังไงร้องไม่ชัดร้องหอลิ้น

ถามแม่ชีนี่ก็เป็นนี้จากปอนิพนธ์นะฮะถามแม่ชีคือเครื่องมือย้อนเวลาในการ์ตูนเรื่องโดเรมอนโดราเอมอนนะครับซึ่งเป็นไอที่เอกจันเข้าส่วนต้องรู้จักนั่งถามแม่ชีย้อนกลับไปหาอดีตนะครับมันเป็นของเล่นของโดเรมอนนะครับเปิดเพลงต่อมาเปิดเพลงต่อมาตอนนี้ตั้งเพลงยังไม่หมดตอนนี้คิวเพลงเต็มเลยห้ามขอเพิ่มนะครับมันเยอะเกินแล้วตอนนี้เกินพิกัดนะจ๊ะ

เป็นแนวสไตล์ R&B นะฮะแรปเปอร์นะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่าลลิตานะครับทักทายพี่จูด้วยกันละกันเซฮายครับบอกว่าดีเจครับฝากทักทายเป็นแฟนรายการด้วยวันนี้อยากจะฟังเพลงโกดัมนะครับมอบให้กับวันเกิดเพื่อนวันนี้ครับอ๋อวันเกิดวันนี้เหรอฮะ7เดือน10พอดีแม่น่าจะเกิด10เดือน10นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับเพื่อนพี่จูด้วยกันขอมีความสุขมากๆนะครับในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นะทักทายเข้ามาช่วงนี้ดีเจขอไล่ตั้งเพลงตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเพลงเนาะเดี๋ยวมันเยอะเกินเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่ขอมาเดี๋ยวขอเปิดเพลงไวๆต้องร็อกกันสัก 3-4 เพลงจะได้กระแทกอารมณ์กันสักหน่อยเดี๋ยวจะหลับกันนะครับนะสวัสดีพี่วินเบนซินสักแก้วด้วยกันละกันนะครับมานะมานีปิติชูใจก็มาครับตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะฮะไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะ

มานะมารวยมารวยมานะครับนี่คือพงศ์สุขคัมภีร์นะครับเกียรตินิยม2ใบนะฮะถูกใจหลายคนนะฮะเขาสู่ช่วงบ่ายสามทักทายทางบุญทลิกด้วยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเปิดคัมภีร์สักเพลง2เพลงนะไหนมาแนวสไตล์กระแทกอารมณ์แล้วขอต่อดีกว่าเดี๋ยวขอเล่นเพลงไวกันก่อนจะได้อารมณ์สุขสนานกันจะพากันหลับกันเขาบอกว่าดีใจครับเหตุเกิดที่รัชฌานครับพงศ์สุขคัมภีร์ตามมาแนวสไตล์ผู้ชมกันสัก 2-3 เพลงนะครับมาเพลงสตรีมที่ขอมารอสักครู่ครับ

พลงนี้ชื่อว่าสงครามนะครับนี่อะไรเกิดที่ลักฉานสิเพลงจากพงศ์สิทธิ์คัมภีร์นะฮะพงศ์สิทธิ์คัมภีร์พวกนี้เขาจะชอบนำเพลงที่เป็นเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมมาเผยแพร่เพราะเพลงเพื่อชีวิตในสมัยนั้นนะฮะในสมัยนั้นเนาะมาช่วงนี้ขอเพลงร็อกกันสักหน่อยเพลงแนวมันๆสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวจะหลับกันนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางมูลทะลิกด้วยนะครับมาแล้วใช่ไหมทางมูลทะลิก FM 90 MHz KS Radio มาแล้วนะครับยายทองอย่าเพิ่งตกใจนะเจอเพลงร็อกไปนะแฟนๆรายการทางมูลทะลิกเจอเพลงร็อกไปอย่าตกใจ

นี่คือเพลงจากบันโตนะฮะแสดงว่าตุมตามตุมตามถูกใจพี่เกมเรซซิ่งด้วยนะฮะเป็นไงล็อกไหมในล็อกแล้วขอล็อกต่อได้ป่ะในขอล็อกต่อนะจะได้มันในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะฮะแม่บอกว่าดีเจครับถ้าไปเจอมิจฉาชีพนี่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ถ้าให้ได้สมัครใจอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นละลายทรัพย์นะฮะเวลาไปไหนไปโน่นไปนี่จะโดนปลดทรัพย์ประจำเลยนะฮะแบบลืมตัวนะฮะ

หมดไปเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับนะฮะเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อนะฮะเอาหลักฐานมาดูหน่อยนะถูกใจพี่บอยพัทลุงนะฮะถูกใจพี่บอยถูกใจพี่อุดดี้แม่เพลงมันเหลือเกินนะดีเจนะฮะแม่คนเราก็ต้องมีบ้างนะมีมันบ้างคนเราบางครั้งบางทีนะครับเขาเรียกว่าให้ด้วยสมัครใจให้ด้วยความสมัครใจมันอาจจะมีด้วยความแบบว่าได้ไปบ้างได้มากได้น้อยอะไรอย่างงี้นะฮะแต่เราเห็นกันเยอะเหมือนกันในสังคมปัจจุบันนี้นะฮะจริงๆแล้วเด็กปัจจุบันนี้นะชอบมากนะชอบเสียเลี้ยงนะฮะมันไม่ใช่สมัยนี้มันมีมานานแล้วคุณผู้ฟังเสียใจถึงเสียใจเลี้ยงนะฮะ

0: บาวปันรีเทิร์นนะครับนี่คือหนึ่งเพลงสนุกๆช่วงนี้ที่ฝากไว้นะครับแหมสนุกดีเหมือนกันนะเพลงนี้เนี่ยนะฮะคือค่ากันตาเปิดกันนะครับเดี๋ยวจะหลับกันช่วงบ่ายนะจ๊ะที่นี่เชียงใหม่อากาศกำลังร้อนเลยครับตอนนี้แดดกำลังแรงมากๆเลยนะฮะยังค้างอีกหลายเพลงตอนนี้เดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังไหมนะก่อนจะอ่านชื่อเพลงช่วงนี้ฝาก True Detect ด้วยกันละกันนะฮะเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆนะฮะอย่างเช่นการบริจาคช่วยน้ำท่วมนะครับหรือจะเป็นการนำเรียกว่าเอาข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าการไปดูแลร่างโครงข่ายสัญญาณแบตเตอรี่ชาร์จฟรีต่างๆที่ทางทรูเขามอบให้ลูกค้าทุกคนที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัยน้ำท่วมเนาะเป็นการสนับสนุนร่วมด้วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศโกทาเวลที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Detect
0: ใครเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆนะฮะต้องใช้ซิมโกทราเวลนะฮะจาก True Detect ได้เลยนะครับราคาประหยัดคุณผู้ฟังฮะนะราคาประหยัดนะฮะเหมือนกับการโรมมิ่งต่างประเทศอย่างนี้นะครับร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยร้านยำปูม้า7ยอดตอนนี้มีเมนูใหม่นะครับเมนูของยำนะฮะแซลมอนนะครับแล้วก็กุ้งแซลมอนปลาร้าวาซาบิโอ้โหเข้ากันแบบลมตัวซิซ่าตื่นทุกคำแน่นอนนะฮะทานครบ 1,000 บาทช่วงนี้นะครับรับไปเลยโค้ก 1.2 ลิตร1ขวดนะครับเดี๋ยวจะจัดฟันแล้วก็ต้องไปที่คลินิกธนกรรมเดนทิสต์สมายเชียงใหม่ได้เลยนะครับใครอยู่เชียงใหม่ลำพูนนะแวะมาใช้บริการที่นี่ครับเดี๋ยวแจ้งขอส่วนลดให้คลินิกอยู่ไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่นะครับที่นี่คุณหมอประสบการณ์กว่า10ปีนะครับมีเคสจัดฟันลูกค้ามากมายที่มาใช้บริการที่นี่นะครับรับรองว่าสวยเป๊ะปังแน่นอนนะฮะจัดฟันนะฮะทันตกรรมทุกอย่างครบเลยจะถุดอาจจะขุดจะถอนอุดที่นี่มีหมดเลยนะครับใช้บริการเลยนะฮะลองหาใน Facebook ก็ได้ครับพิมพ์คำว่า Dentist Smile หรือว่าโทรเบอร์นี้ครับ0941965624นะครับหรือว่าสอบถามผ่านไลน์ VP Radio ก็ได้เดี๋ยวขอส่วนลดให้เผื่อใครจะไปถอนฟันจะไปอุดฟันต่างๆนะฮะหรือว่าจะไปจัดฟันมาที่นี่เดี๋ยวขอส่วนลดพิเศษให้สำหรับแฟนรายการ VP Radio นั่นเองครับนะมีพี่จุ้ยสมนึกนะครับส่งภาพเบกัดมาตอนนี้อยู่ในทะเลอันดามันหรือเปล่ากำลังตกปลาอยู่เบกัดดีมากเลยนะพี่นะเป็นบรรยากาศที่ในส่วนของตำบลแหลมสักอำเภอเมืองพังงานะฮะเป็นทะเลคุณฟังนึกภาพนะครับเป็นทะเลสีเขียวสวยๆฮะแล้วก็มีเรือยนต์เรือเครื่องยนต์เนาะแล้วก็มีเบ็ดตกปลาอยู่พี่จุ้ยกำลังอยู่บนเรืออยู่เซลฟี่มาให้ดูนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีวิวเป็นภูเขาเป็นเขาที่อยู่กลางทะเลฮะที่เป็นแบบเขาสูงๆอ่ะนะฮะโผล่มาเป็นแหลมเป็นเขาต่างๆแล้วก็ตกปลาชมวิวไปเรื่อยๆแต่ว่าท้องฟ้าเริ่มครึ้มเล็กน้อยนะพี่นะเริ่มครึ้มมาเล็กน้อยนะฮะเกรงว่าสักพักหนึ่งฝนอาจจะตกเป็นได้นะฮะเห็นไหมมีแฟนรายการอยู่ทุกที่เลยอยู่บนเรืออยู่ในทะเลนะครับอยู่ในสวน อยู่ในไร่อยู่ในบ้านทักทายกันมานะฮะพี่จุ๋ยว่านี่เป็นภาพที่ใกล้ๆหมู่บ้านเกาะปันหยีครับดีเจอ๋อใกล้ๆหมู่บ้านเกาะปันหยีนะครับส่งบรรยากาศมาสวยจังเลยอยากไปเที่ยวนะครับเรามาดูเพลงที่คุณฟังส่งมาดีกว่าตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเปิดเพลงไว้ให้ฟังอีกสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวเราเข้าเพลงช้าเดี๋ยวมีข่าวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะครับคุณฟังขอเพลงนกแร่มาน่ะเอามั้ยนกแร่โดยต.com มาเอามั้ยแหวกแหกชาวบ้านมากเลยนะฮะอยู่ยังสิงยังไม่ได้เปิดใช่มั้ยครับอยู่ยังสิงด้วยเนี่ยเห็นมั้ยน่ะไม่ว่ากลัวสิ่งใดหนึ่งเดียวของฉันของซิลิฟูดื่มจากโจอี้บอยครับเดี๋ยวเข้าเพลงช้ากันเนาะเบาๆกันมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนขอบใจนะของเต็มวุฒิสิทธิ์ด้วยมีกุมภาพันธ์จากปีเตอร์โดยเพลงช้าๆนะครับวันที่ผมมีเจ้าจากแมวจิรศักดิ์ครับเป็นวันนี้เพลงนี้เป็นเพลงแนวสไตล์เขาเรียกว่าเป็นกึ่งๆลูกทุ่งเล็กน้อยที่ฝากเข้ามานะฮะคนทั้งคนจากไทยธนาวุฒิด้วยตลกดีจากอ่ำอมรินทร์นะครับยังไม่ไปไหนจากฟลายกลัวความสูงจากโมโนวิลัยหลายใจจากไฮเปอร์ด้วยนะครับโกดำในเวอร์ชัน AI เนาะกลับกลายจากวอตฟอลนะฮะเป็นเพลง AI เป็นเพลงไอสไตล์ของ Gen Z คนไม่เอาทานจาก Big Ass ครับขอเป็นตัวเลือกจากกลาคนใช้ชีวิตจากเสือธนพลนะครับมีสุดท้ายจาก Pitchmaker ด้วยหมื่นล้านเพลงจาก Billy O'Gan อกหักแต่บอกยังไม่ได้ของปูจานแล้วปิดท้ายด้วยเซิร์งโนบิตะกันละกันนะครับเอาไว้ช่วงท้ายๆก็เปิดกันละกันนะจ๊ะแม่โปเต้ว่าชอบเพลงนี้โปเต้ต้องร้องคู่กับแจมมี่นะฮะทักทายพี่นาวินซ่าจากแม่แจ่มโดยกรรมการเชียงใหม่ครับอามามาโจลำวงสักเพลงเพลงนี้เหมาะกับป้าหมูมากเลยพี่โปเต้ป้าหมูน่าจะร้องเพลงนี้นะครับ

จะบอกให้ฟังนะดอยเต่าไม่ใช่อำเภอกันดารเด้อถึงแม้มันจะอยู่ไกลจากตัวเมืองนะครับแต่ว่าอำเภอดอยเต่าเนี่ยเป็นอำเภอที่เอาง่ายๆนะพูดตรงๆนะอมก่อยกันดารกว่าเยอะประหยัดนะพูดถึงว่าเฉยๆนะฮะถ้าใครอยู่เชียงใหม่จะรู้นะฮะดอยเต่าไม่กันดารคุณฟังรู้ไหมว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดนี้มีอำเภออยู่สองอำเภอที่เพิ่งมีเซเว่นไอ้เรื่องจริงอย่างอำเภออมก่อยเนี่ยไอ้ตัวเมืองตัวอำเภอมีแล้วแต่ที่แม่ตื่นนะเพิ่งมีเป็นที่แรกชาวบ้านตื่นเต้นมากเลยคุณฟังฮะมันมุงดูกันเป็นชาวเขาชาวดอยมามุงดูกันเต็มที่เดี๋ยวเห็นเขาแชร์ในออนไลน์กันนะฮะในเฟซบุ๊กนะฮะที่เจ๊ก็มีเพื่อนคนอยู่อมก่อยเหมือนกันนะฮะชนไรเต่าเนี่ยเซเว่นมีนานแล้ว มีนานแล้วนะครับอำเภออมก่อยนะฮะตัวลึกเข้าไปฮะเพิ่งมีเซเว่นเป็นที่แรกนะมีอีกที่นึงคืออำเภอกระยานิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มแม่แจ่มได้มีแล้วนะฮะแต่กระยานี่เหมือนจะยังไม่มีนะอำเภอกระยานี่ไม่มีเซเว่นนะฮะเนี่ยนะฮะเหมือนจะไม่มีเนาะไม่มีนะฮะไฟฟ้าเพิ่งเข้าถึงได้ไม่กี่ปีนี่เองอันนี้คือเชียงใหม่นะจะบอกให้ฟังทางภาคเหนือต้องบอกว่าหลายที่นี่กันดารมากเลยนะแล้วคนถามว่าทำไมเขาไม่มีฮะมีไม่ได้ขนาดไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเลยนะฮะดอยเต่าเป็นอำเภอที่เจริญด้วยเจริญมากเพราะมันเป็นทางผ่านจะออกไปทางฝั่งลำพูนด้วยนะครับนะฮะเป็นทางถนนเส้นตัดเลยนะครับนะฮะ เอามาไล่ฟังมาไล่ฟังเฉยนะนี่คือดอยเต่า .com นะจ๊ะนกแลพี่ชยุทธวัฒน์ดีเจครับตอนนี้ที่ในเมืองพิษณุโลกฝนกำลังตกกระหน่ำเลยนะครับนี่ส่งภาพมาให้ดูนะฮะนะตอนนี้คุณฟังอยู่ที่โซนไหนบ้างรายงานมาด้วยนี่ฝนตกฟังเสียงเนี่ยช่ำๆเลยนะนี่อยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับฝนตกอย่างนี้บรรยากาศดีจังเลยน่านอนนะพี่โอ้เนาะ

่คือเพลงที่ขอมานะครับคุณผู้ฟังครับอยู่ยังสิงห์นะครับพี่โอ้พี่โอ้เห็นข่าวหรือยังพี่โอ้ศาลจำคุกอดีตพระลงกฎนะครับพระลงกฎนี่คือพระที่เป็นเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุใช่ไหมครับที่มีประเด็นข่าวแล้วเนาะแล้วก็หมอบีนะหมอบีน้ำทิพย์อะฮะโดนนะฮะล่าสุดนี้ศาลสั่งจำคุกอดีตพระลงกฎนะ742ปีคุณผู้ฟังครับหมอบีโดน386ปีปะทะนะฮะให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทปะทะนะฮะดูข่าวหน่อยมั้ยว่าเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้ซึ่งหลายคนติดตามข่าวนะฮะโจากกรณีที่ตำรวจกองปราบปรามบุกจับนะฮะอดีตพระลงกฎนะก็หมอบีทูตสื่อวิญญาณนะครับในคดีร่วมกันทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุนะฮะแล้วก็ฟอกเงินก็คือหมอบีเนี่ยเขาเปิดบัญชีนะฮะหมอบีนี่ที่จะยังเชื่ออยู่นะว่าเขาเห็นวิญญาณอยู่นะแต่ว่าเขาทำไม่ถูกนะฮะคือไปเอาเงินบริจาคมาเป็นของตัวเองอ่ะงั้นตามนั้นนะฮะก็คือเอาเงินบริจาคอ่ะเปิดบัญชีภายแล้วก็ตัวเองเก็บเงินมาแล้วเอามาใช้นะฮะโดยแจ้งข้อหาอดีตพระลงกฎนะเป็นเจ้าพนักงานบิดเบี้ยงยักยอกทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเขาบอกว่าจากการขยายค้นพื้นที่17จุดในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็มีการยึดเงินนะฮะกว่าหมื่นล้านบาทพนักงานสอบสวนนำตัวฝากขังค้านการประกันตัวนะฮะวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะจำคุกนะอดีตพระลงกฎ742ปีนะฮะปะทะ742ปีแสงนะฮะส่วนหมอบีโดน386ปี 1,480 เดือนนะฮะแต่คำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมาย50ปีนะฮะร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทคุณฟังป้าแต่ว่าจำคุกจริงน่าจะไม่ถึงอ่ะเนาะ50ปีคุณฟังคิดว่านานสุดเท่าไหร่เดี๋ยวก็มีพระราชทานอภัยโทษต่างๆนานาเออนะฮะเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอยู่ฟังครับมันจะมีอยู่คนที่จะโดนที่เป็นคนลักษณะคนที่เป็นนักบุญทุนชาวบ้านนี่นะฮะที่เป็นคนดังในโซเชียลนะครับนักบุญทุนชาวบ้านเนี่ยมันจะมีเรื่อยๆอยู่นะครับเออนะฮะอ่ะก็เป็นข่าวที่ออกมานะฮะเออนะแย่เลยนะฮะเนี่ยบางครั้งบางทีคนเราเนี่ยเนาะมันไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนะชอบทำบุญต่างๆนานาเราจะไปรู้ว่าคนดังอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเขามีอะไรนอกในหรือเปล่าใครจะไปรู้นะครับนะฮะอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อเนาะ

ีกับเพลงของซิลิฟูครับชื่อเพลงว่าหนึ่งเดียวของฉันเป็นกันร็อกไหมเดี๋ยวจะเข้าเพลงช้ากันนะจ๊ะเดี๋ยวพวกจะลำใหญ่กันนะมาดูข่าวต่อดีกว่าพี่สวัสดิ์ฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของพระอลงกตนะฮะที่โดนจับเนาะพระวัดป่าน้ำพุใครจะไปคิดเนาะวัดป่าน้ำพุนี่เมื่อก่อนนี่เขามีชื่อเสียงมากนะทนายหนุ่มทนายหนุ่มมาแล้วนะครับเรื่องของการรักษาผู้ป่วยโรคเอสเอชไอวีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยุค2530กับไปกลางๆปลายๆโอ้โหคนเป็นเอสกันเยอะมากคุณตามตรงนะครับยุคนั้นยังไม่มียารักษาบางคนเอาไปทิ้งหน้าวัดก็มีนะเอาไปทิ้งหน้าวัดเลยคือหมายถึงว่าเอาใส่รถแล้วเอาไปวางไว้แล้วก็ญาติกลับเลยเพราะว่ากลัวรังเกียจมันเหมือนกับโควิดยุคแรกๆอะฮะที่เราไม่รู้จะทำยังไงรักษาไม่ได้ฮะก็ต้องไปทิ้งไว้แล้ววัดพระบาทน้ำพุก็รักษาไว้ทีนี้ทางวัดตอนแรกก็ได้รับความชื่นชมเพราะว่าเอาไปรักษาก็ดีแต่ทีนี้พอเงินบริจาคมันเยอะขึ้นนะมันไม่ได้มีการตรวจสอบมันไม่ได้มีการตรวจสอบมันก็เลยกลายเป็นว่าคนนั้นเปิดบริจาคคนนี้เปิดบริจาคแล้วเงินเอาเข้าบัญชีตัวเองอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เนี่ยที่พระอลงกตแล้วก็หมอบีโดนไปก็เลยจบจือไปเลยเรียบร้อยเลยนะครับมาดูข่าวที่เชียงใหม่กันพี่สวัสดิ์ฮะตำรวจภาค5เชียงใหม่นะครับนี่อันนี้ข่าวที่ตลกดีนะฮะปลอมเป็นไรเดอร์พี่สวัสดิ์นะฮะปลอมเป็นไรเดอร์ส่งของบุกทลายปาร์ตี้จัดวันเกิดบังหน้าที่แท้นัดเสพยากลางบ้านนะบ้านหรูนะฮะของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นดังที่พื้นที่อำเภอสันทรายเชียงใหม่นะครับรวบชาย9หญิง12กำลังมั่วสุมนะฮะมีทั้งยาเคยาอายาอีพบหนึ่งในนั้นผู้ต้องหาเป็นเมียอดีตสจด้วยนะฮะตายแล้วเมียอดีตสจนะฮะอันนี้คือบุกตอนเที่ยงเมื่อกี้นี่เองนะฮะตอนเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะฮะเขากำลังจัดปาร์ตี้กันอยู่ปาร์ตี้ยาอีไม่ได้ยินนานแล้วนะฮะปรากฏว่าจับกลุ่มได้21คนนะชาย9หญิง12จากการตรวจสอบนะก็มียาเคยาไอยาอีนะครับยึดว่าเป็นหลักฐานพฤติกรรมก็คือนัดซื้อของผ่านทางช่องทางออนไลน์จะส่งทางไปรษณีย์นะฮะโดยมีการหมุนเวียนสถานที่เป็นสถานบันเทิงในบ้านพักคนนั้นคนนี้ฮะมีการจัดปาร์ตี้กันหนุกหนานนะครับโอ้โหแล้วปรากฏว่ามีหลักฐานต่างๆมากมายสุดท้ายก็ต้องเรียบร้อยกันต่อไปปลอมเป็นไรเดอร์ว่ะล้ำไปอีกนะฮะมันต้องมีวิธีแบบนี้นะในการจับกลุ่มเนาะนะพี่โอนะที่เชียงใหม่อีกข่าวนึงนะครับอันนี้มีการติดสินบนนะฮะเชียงใหม่ครับตำรวจใช้แผนนะฮะแผนซ้อนแผนนะฮะตำรวจนะฮะใช้แผนป้อนอาหารให้น้องหมาเห่าเสียงดังใช่ไหมเอาอาหารไปเลยปะน้องหมากินนะให้มันเชื่องยอมเป็นมิตรครับก่อนจะเปิดทางให้คนบ้านเจ้าของคนหนึ่งครับชาวสันทรายพบลักลอบทำโรงงานผลิตปืนเถื่อนนะฮะมีการโพสต์ขายในกลุ่มเฟซบุ๊กด้วยยึดของกลางได้เพียบทีเดียวนะฮะเป็นคลังแสงขนาดย่อมเลยที่ไม่แฝกสันทรายโอ้โหนะป้อนอาหารให้หมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็บุกเข้าไปในบ้านไม่งั้นหมามันเห่าจะรู้ตัวไงเขาก็วางแผนเนาะเอาหมาป้อนอาหารป้อนอาหารก่อนป้อนอาหารหมาคือก่อนอีเนาะนะประมาณนั้นเลยนะครับที่เดี๋ยวนะขอดูข่าวก่อนนะฮะนะฮะที่เชียงใหม่อีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมีโรงเรียนเขาว่าเป็นแม่แจ่มนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะโรงเรียนแม่แจ่มมั้งเมื่อเช้าเห็นโกแม่แจ่มโพสต์อยู่นะฮะครูถูกกล่าวหาว่าเป็นลวนลามนักเรียนสาวม.6คุณผู้ฟังครับพอโรงเรียนดังสายใต้ไม่รู้ว่าอาจจะอำเภอไหนนะสายใต้นะพี่สวัสดนะแต่เมื่อเช้าเห็นโกพูดโพสต์อยู่น่าจะไม่แจ่มมั้งนะฮะยันนะครับเขาบอกว่าอยู่ข้างนักเรียนล่าสุดรายงานว่าผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะครับสั่งกรรมการสอบครูแล้วนะครับผิดว่าไปตามผิดนะให้ความเป็นธรรมนี่อะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับอันนี้ก็ที่เชียงใหม่นะจ๊ะข่าวเชียงใหม่นะฮะไม่ได้พูดถึงข่าวอุบลเลยเดี๋ยวคุณผู้ฟังอุบลจะบอกไม่มีข่าวอุบลเลยเดี๋ยวหาให้กันละกันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเนาะยาเสพติดก็ดีเหตุการณ์ต่างๆนี่เยอะแยะมากมายเพราะมันได้เงินไงพ่อฮะมันได้เงินเยอะยาบ้ายาเสพติดมันได้เงินเยอะพี่ดาวินทราบว่าดีใจครับเมื่อก่อนผมเคยร่วมขบวนปั่นจักรยานจากเชียงใหม่ไปบริจาคเงินที่วัดนี้ด้วยครับมีชาวบ้านข้างทางบรรทมบุญได้เงินเกือบ 400,000 เลยตอนนั้นดีใจมากเลยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้หมายถึงว่าวัดน้ำพุใช่ไหมพี่อ๋อตอนนั้นก็ยังอาจจะยังดีอยู่พี่แต่เราไม่รู้ว่าจากนั้นมาเขาอาจจะมีการแบบนอกในกันหรือเปล่าว่าเงินมันเยอะไงเดี๋ยวจะได้บอกว่าถ้าเราจะบริจาคให้เงินวัดนะฟังฮะแนะนำว่าให้ไปวัดบ้านนอกฮะวัดไกลๆวัดที่แบบมีพระอยู่วัดป่าวัดเขาหรือว่าวัดตำชนบทนะฮะที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์มันไม่ได้ใช้ประโยชน์วัดใหญ่วัดหลวงวัดอารามใหญ่นี่ก็เว้นไปก่อนหลายคนทำเพราะว่าหลายคนทำนี่คือทำอยากได้บุญใช่ไหมฮะแต่ถ้าดีเจทำดีเจอยากจะให้เงินที่เราให้ไปหรือว่าปัจจัยที่เราให้ไปเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช้ประโยชน์นะก็ไม่ใช่ว่าเอาไปปรนเปรอเขานะฮะวัดใหญ่ๆในแต่ละที่ในเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแต่ละที่ฮะอาหารที่เราให้ไปเขาไม่ใช่จะกินนะฮะเขาสั่งแกร็บมากินคุณฟังไม่เห็นเหรอที่ไอ้นั่นอ่ะ
ต๊ะกลมนะฮะเห็นไหมสั่งอาหารมากินนะที่สตีกาที่ผู้หญิงเขาหิ้วเข้ามานะฮะเห็นไหมอาหารโอ้อาหารดีชาวบ้านทำกับข้าวทำแกงไปเขาไม่กินเหรอฮะเขาเก็บไว้จนมันบูดนะฮะไม่งั้นก็ให้หมาให้แมวกินเอาไปให้วัดพระวัดป่าวัดรอบนอกดีกว่าที่เขาต้องการนะฮะเนาะใช่ไหมโปเต้ว่าเชียงใหม่นี่น่าจะไปบีกาลูเปล่าที่ไปทลายยาบ้ายาอีอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันยายบีกาลูอาจจะไปร่วมแก๊งยาอีก็เป็นได้นะฮะกำมลวันวันที่จะวินขาเคยทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนในเฟซค่ะแล้วเอาเงินไปบริจาค ก่อนทำเนี่ยโทรถามว่าขอไปอนุโมทนาได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเงินหลายคนนะฮะวัดบอกได้แต่พอโอนไปแล้วโทรแจ้งวัดแล้วขอใบทางวัดตอบว่าคนโอนมาเยอะใครจะมานั่งหายอดเอาเรียบร้อยแบบนี้ไม่ต้องไปทำอะฮะไปทำกับวัดที่เขาพร้อมดีกว่าเนาะที่เขาพร้อมดีกว่านะครับเนาะพี่นาวินทราบว่าตอนนั้นยังมีเด็กๆที่ติดเชื้อเยอะอยู่นะครับก็เลยรู้สึกสงสารนะฮะแต่สมัยก่อนแม่เงินของวัดผ่านลำพุ่มก็ใช้ประโยชน์ได้จริงอะฮะเขาก็ได้ช่วยจริงๆเพราะสมัยก่อนหน่วยงานรัฐเขายังมียารักษาไงฮะมียารักษาเหมือนปัจจุบันที่มียารักษายาต้านต่างๆนะครับแต่สมัยนั้นมันก็ได้ใช้ประโยชน์จริงอะฮะแต่หลังๆมามันน่าจะมีเงินที่เยอะเกินไปแล้วแล้วก็คนรักษาก็น้อยลงนะฮะเพราะว่าเขาไปรักษาตัวเองเพราะว่าเด็กนี้กันเป็น HIV ไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับใช่ไหมพี่หนุ่มฮะพี่หนุ่มนี่เป็นคนที่เคยรับยาต้านเนี่ยนะฮะเกินต้านนะฮะเห็นน้องๆแล้วพอเห็นน้องร้องเพลงขอบคุณแล้วน้ำตาไหลแล้วก็ซึ้งใจเลยครับดีเจชายเข้าใจมันรู้สึกสงสารและเห็นใจน้องเด็กๆบางคนนี่เขาติดเชื้อมาจากแม่ตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวของวัดนะฮะที่มีประเด็นเนาะ

เพลงนี้มีชื่อว่าดื่มนะครับดื่มสักแก้วหนึ่งแหละฮะสองแก้วได้ไหมฮะคุณผู้ฟังครับกรมอุตุมีการเตือนนะครับว่าวันที่9และ10นี้เตรียมตัวรับมือฝนฟ้าอากาศเลยที่จะมานะครับโดยเฉพาะโซนอีสานนะครับคุณผู้ฟังทางอุบลที่ฟังอยู่นะครับวันที่9แล้วก็10ตุลาคมนี้อีสานตอนล่างเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองเลยนะฮะแล้วก็ลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะฮะวันที่9ตุลาคมนะฮะเตรียมรับมือครับ101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับส่วนวันที่10ตุลาคมจะเป็นบุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีมานะครับอันนี้คือโซนอีสานเตรียมตัวรับมือ9และ10นี้นะครับแล้วก็คงจะเป็นภาคกลางด้วยแหละนะภาคกลางด้วยนะฮะณเวลานี้นะครับก่อนจะ4โมงเย็นตอนนี้มีฝนตกอยู่ที่พิษณุโลกนะครับตัวเมืองพิษณุโลกเลยนะครับหัวรอนะครับวัดโบสถ์นะครับตกกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลวังทองนะครับนี่นะกำแพงดินนะครับนะในโซนนี้นะครับเนินมะปรางมีพิจิตรด้วยนะครับลงมาพิจิตรนะครับลงมาที่ไหนเอ่ยโซนนี้นะครับตกอยู่อันนี้เป็นพิษณุโลกนะครับนครไทยหล่มสักเพชรบูรณ์นะครับเล็กน้อยถึงปานกลางลงมานครสวรรค์นครสวรรค์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะแต่ไปอยู่ที่พิษณุโลกส่วนใหญ่สุโขทัยมีตกเล็กน้อยครับนะฮะลานหอยส่วนขะโลกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับไปอยู่โซนของเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะส่วนใหญ่โซนอีสานไม่มีสักจังหวัดเลยนะฮะกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนนี้มีที่สมุทรสาครกับสมุทรสงครามเล็กน้อยนะครับที่กำลังตกอยู่นะครับส่วนภาคตะวันออกมีที่ระยองแถวโซนของบ้านค่ายระยองนะที่กำลังตกอยู่นะครับบางเสร่สัตหีบเกาะครามนะฮะสองสลึงบ้านเพนะฮะอำเภอแกลงที่กำลังตกอยู่นะครับในส่วนนี้นะฮะอย่างไรเราก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวคุณฟังทางบนทริกไปเบรกฟังสปอร์ตแล้วกันเนาะในช่วงเวลาของภาค4วงยันทันไม่เนี่ยถึงเพลงเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังต่อมายังค้างอีกหลายเพลงที่คุณฟังส่งไว้นะครับนะในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเดินทางกันไปหลายเส้นทางครับ

พราะว่าฉันไม่ใช่คนรักนะฮะนี่ขอมาจาก PF Artist นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะฮะสี่โมงเย็นกันแล้วตอนนี้นะครับมีเพลงพิเศษหนึ่งที่พี่แมวเจอสาวร้องไว้เพลงนี้ฟีเจอริ่งกับคุณต่ายอรทัยครับชื่อเพลงว่าวันที่บ่มีเจ้านะครับ

พลงที่มีชื่อว่าหากวันที่ผมมีเจ้าครับแมวจิรศักดิ์นะเพราะดีนะเพราะดีเนาะเป็นร็อกแนวสไตล์แบบลูกทุ่งหน่อยนะฮะและคุณต่ายวันไทยมารุ่มร้องแล้วก็เป็นเพลงของคุณต่ายนั่นแหละนะฮะนำมาทำในเวอร์ชันร็อกก็เพราะดีเหมือนกันมันเป็นฟีลว่าคนอกหักเนาะถ้าไม่มีพี่ไม่มีน้องอยู่แล้วพี่จะอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะพูดถึงเรื่องนี้คุณฟังเมื่อวานมีข่าวออกมาคุณฟังเห็นข่าวปะน่ากลัวมากเลยพี่โอเมื่อคืนเล่าแล้วรอบนะฮะที่คุณฟังเคยได้ยินข่าวว่าถูกกีดกันจากความรักไหมฮะถูกกีดกันจากความรักถูกกีดกันจากที่บ้านแล้วก็สุดท้ายแล้วไปเสียชีวิตอ่ะนะฮะข่าวนี้นะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดตากเอาเรามาฟังหน่อยกันละกันนะฮะสลดรักกลางป่านะครับหนุ่มกลับมาขอแฟนแต่งงานนะครับญาติฝ่ายหญิงไม่ยินยอมทั้งคู่พร้อมใจกันโดดหน้าผานะครับปรากฏว่าฝ่ายชายตุยนะฮะสภาพแข้งขาหักผิดรูปหมดเลยนะฮะว่าน่ากลัวมากนะส่วนฝ่ายหญิงไม่ตายไม่ทันได้โดดเหมือนกับมันว่ายั้งใจไว้ได้ฮะผู้หญิงสติแตกเลยเอาไปดูข่าวแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจนะฮะที่พบพระจังหวัดตากรับแจ้งมีคนกระโดดเป็นปากป่องเหวลึกนะฮะภายในน้ำตกป่าหวายหมู่ที่3บ้านป่าหวายนะฮะอำเภอพบพระตำบลคีรีศรีราชนะฮะจึงรีบไปที่เกิดเหตุนะฮะปรากฏว่าที่ว่านั้นเป็นน้ำตกมีชื่อเสียงนะเหวลึกประมาณ50เมตรแล้วนะพี่สวัสดิ์50เมตรนะครับแล้วก็มันเป็นปล่องลงไปประมาณ3ความกว้างประมาณ3เมตรนะฮะหญิงสาวคนหนึ่งนะอายุ20ปีสาวหน้าตาดีนะยืนร้องไห้และตกอกตกใจนะครับจึงรีบพาไปนอกพื้นที่เกิดนะและข้างล่างลงไปเจ้าที่โรยตัวลงไปนะครับไปเจอศพของผู้ชายครับอายุ23ปีแขนขาหักนะครับโอ้ยน่ากลัวมากนะฮะนำขึ้นมานะครับจากการสอบถามเขาบอกว่าชายคนดังกล่าวนะเพิ่งปลดมาจากการเกณฑ์ทหารครับแล้วเป็นทางงานที่กรุงเทพได้เพียง4เดือนนะครับแล้วมาคบหาดูใจกับหญิงชาวคนนี้เป็นหญิงชาวเขาผู้ชายเป็นชาวบ้านลุ่มนะชาวข้างล่างนะชาวในเมืองแต่ว่าตัวของฝ่ายหญิงเป็นชาวดอยชาวเขานะฮะก็ไม่สิก็เป็นชาวเขาทั้งสองแหละแต่ว่าคนละเผ่ากันนะฮะก็ปรากฏว่าเมื่อจะมาสู่ขอทางแม่ไม่ยินยอมเขาให้ผลว่านามสกุลใช้แซ่เหมือนกันแซ่ย่างแซ่นั่นแซ่นี่อย่างเหมือนกันไม่ให้แต่งงานกันเกรงว่าจะผิดผีว่ะไม่รู้เป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าอะไรยังไงแบบไหนไม่เข้าใจหรือว่าไม่อยากให้อันนี้นะฮะสุดท้ายทั้งสองเลยตัดสินใจนะครับว่าจะไปจบชีวิตด้วยกันนะเดินขึ้นไปบนเขาประมาณ3กิโลนะฮะเอารถไปจอดแล้วก็จะโดดเปลาะปล่องเหวนะแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นนะครับฝ่ายหญิงน่าจะชั่งใจไว้พายกันโดด1 2 3ปึ้งผู้ชายโดดก่อนนะฝ่ายหญิงกลัวไม่กล้าก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากข้างล่างนะฮะเจ้าที่ก็เลยรีบไปที่เกิดเหตุน่ากลัวมากเลยนะฮะบางครั้งบางทีมันก็เป็นกรรมเป็นเวรเหมือนกันเนาะเรื่องพวกนี้เนาะกรรมเป็นเวรเหมือนกันนะฟังฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จังหวัดตากนี่นะแล้วมันก็จะกลายเป็นตำนานเนาะตำนานที่เป็นเรื่องหลอนเรื่องเล่าไงนะนะฮะเป็นไปได้ว่าทั้งคู่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเป็นคนปกติเขาไม่มีใครฆ่าตัวตายครับคนที่ฆ่าตัวตายนะฮะสันนิษฐานไว้ก่อนหนึ่งคือเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดนะฮะคุณบอกว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดก็ตามแต่ถ้าคุณเศร้าคุณผิดหวังนะฮะสิ่งแรกที่คนปกติทำคุณจะไม่ฆ่าตัวเองตายไม่ทำร้ายตัวเองสมมติพี่สวัสดิ์กันนะพี่สวัสดิ์โดนทวงหนี้สมมติเนาะโดนทวงหนี้หนึ่งแสนเงี้ยห้าแสนเงี้ยสมมติสิ่งแรกที่พี่ทำคือพี่สวัสดิ์ไม่ฆ่าตัวตายนะพี่จะต้องหนีใช่ไหมฮะต้องหนีไปเลยนะฮะหนีไปเลยนะฮะออกพม่าเลยก็ได้นะฮะล้านหนึ่งสมมติเนาะเหมือนกันครับถ้าสมมติว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วพ่อแม่ไม่ให้แต่งงานสิ่งทำปัจจัยก็หนีสิฮะหนีคุณจะฆ่าตัวตายเพื่อนะฮะแต่ว่าเราพูดหนีไม่ได้ไงฮะเพราะว่าบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดนะเขาคิดไม่ได้เหมือนเราเขาคิดสิ่งเดียวคือต้องจบชีวิตเพราะว่าชีวิตไม่มีค่าชีวิตแลดูแบบว่าไม่สามารถไปต่อได้นี่คือคนป่วยนะครับเพราะดีใจสันฐานว่าทั้งสองน่าจะป่วยโดยเฉพาะฝ่ายชายน่าจะป่วยโรคซึมเศร้านะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่คนปกติจะเป็นแบบนี้นะครับ 190% คือหนีนี่นะครับหนีการพนันเราเห็นบ่อยมากมายใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็แสดงความเสียใจกับทางญาติได้กันละกันเนาะนะพี่ฟังว่าผู้หญิงแซ่บๆที่มีเยอะไม่น่ากระโดดหน้าผาเลยนะฮะเขาเป็นโรคซึมเศร้าพี่ดูท่านะฮะเอ็นดูผู้ชายก็นั่นแหละพี่ตามสภาพนะพี่สวัสดิ์ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทานยาอยู่เหมือนกันทานยาเรื่องราวของสารเคมีในสมองเหมือนกันนะครับก็จะเข้าใจในจุดนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรที่ทุกคนว่ารักไม่จริงหรือเปล่าเอาเปรียบแบบนี้ไม่ยอมโดดตามไปด้วยไม่ใช่หรอกดีใจว่าเขาผู้หญิงอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได้
ผู้หญิงอาจจะไม่ได้มีอาการป่วยนะฮะก็เลยคิดได้ว่าเออมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยฮะเออน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนะอันนี้ก็วิเคราะห์ตามข่าวนะวิเคราะห์ตามข่าวนะแล้วก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเนาะโอ้น้องน่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทานยาแล้วกันเนาะทานยาให้ถูกต้องให้ถูกต้องดิเจก็มีเพื่อนเหมือนกันมีคนในญาติในครอบครัวก็ทานยาเหมือนกันครับเป็นยาปรับไอสารเคมีในสมองให้มันมีความต่อเนื่องไม่มีปัญหาโรคเครียดพวกนี้เนาะดีใจครับคิดถึงเพลงโกดำขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับสะพานรักสารสินใช่ไหมฮะใช่ฮะเพลงโกดำเป็นเพลงที่สองชีวิตนะครับเขาจบชีวิตที่สะพานรักสารสินนะฮะทั้งสองชีวิตนั้นเขาเรียกว่าตัดสินใจโดดสะพานรักสารสินเพราะว่าถูกกีดกันจากความรักนะครับทำให้ต้องจบชีวิตลงนะโปเต้ว่าผู้หญิงอาจจะผู้ชายจะคิดไวผู้หญิงอาจจะพิจารณาก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้มองในหลายมุมหลายแบบเนาะนะฮะพี่โอ๋ว่าเพลงมาแล้วครับพี่ชายว่าดีเจครับฟังความข้างเดียวผู้หญิงอาจจะโดดถีบหรือเปล่าเออเนาะไม่แน่ผู้หญิงอาจจะโดดถีบก็ได้ใครจะไปรู้เนาะทานยาปรึกษาหมอครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องรักษา

พลงเพราะเข้ากับข่าวนะเพลงโกดังนี้เป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นด้วยการสรุปความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับที่เขาไปโดดสะพานชื่ออะไรนะลืมชื่อโกดำเนาะเขาชื่อโกดำตามชื่อเพลงเลยนะครับไปโดดสะพานสารสินนะครับเพราะว่าถูกกีดกันที่จังหวัดตรังใช่ไหมฮะถูกตีกีดกันนะถูกกีดกันจากความรักทั้งสองนะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นเนาะในหนังเนาะเนี่ยฮะคือสมัยก่อนเนี่ยคำว่าโรคซึมเศร้ามันยังไม่มีครับฟังครับเขายังไม่รู้จักมันคืออะไรนะครับคุณหมอบอกว่าใครก็ตามแต่ถ้าคุณเคยคิดจะฆ่าตัวตายนั่นคือคุณเริ่มเป็นอาการระยะเริ่มต้นแล้วของโรคซึมเศร้าแล้วนะครับโรคเครียดแล้วนะฮะเพราะปกติคนเราจะไม่หาที่ตายเราจะหาทางรอดเสมอคุณหมอบอกว่าใครที่มีความคิดว่าเครียดปั๊บไม่ต้องอยากจะอยู่ละอยู่ไปก็โรคนะอันนี้คืออาการเริ่มต้นประเมินได้เลยนะครับอาจจะมีญาติพี่น้องนะครับต่างๆนานาที่มีเหล่านี้อยู่ก็ดูแลให้ดีกันละกันแล้วก็ทานยาเพราะโรคนี้น่ากลัวอย่างพี่สวัสดิ์บอกไว้ว่าโรคนี้น่ากลัวดิเจพี่เป็นอยู่นะครับทานยาดูแลตัวเองนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับสะพานรักสารสินใช่แล้วพี่ชัยนะครับเป็นเรื่องราวที่เขาแต่งออกมาสำหรับเพลงนี้นะฮะโกดำนะฮะเป็นเรื่องจริงที่แต่งออกมานะครับเนาะดวงใจก็คงเป็นเพราะว่าคนที่มีอาการป่วยนะคุณฟังครับมันจะมีปัญหาเรื่องสารเคมีในสมองสารเคมีที่มันหลั่งออกมาทำให้เกิดอาการเครียดนะมันจะไม่เหมือนคนปกติที่ปกติทั่วไปนะครับปกติทั่วไปเราจะหาทางรอดครับเราเจอน้ำท่วมเราเจอไฟไหม้เราต้องหาทางรอดออกให้ได้ใช่ไหมครับหรือเหตุการณ์ใดๆไม่มีใครที่จะทำตัวเองตัวตายแต่ว่าสิ่งสำคัญคือฆ่าตัวตายนี่บาปมากเลยนะฮะบาปมากเลยนะฮะทักทายพี่น้ำเหนือเขื่อนแม่กวงด้วยกันละกันนะครับทักทายนะครับทนายหนุ่มเชิญรับยาช่อง2โรงพยาบาลสวนปรุงนะครับพี่โอบอกเอาไว้นะครับพี่โอพี่หนุ่มครับรับยาช่องหมายเลข2นะฮะมาแล้วจ้ามาแล้วเต็มวุฒิสิทธิ์ครับ

เพลงจากเต็มวุฒิสิทธิ์นะครับนี่คือขอบใจนะที่ขอไว้นะครับเปิดให้ฟังยอดรักยังค้างเพลงอยู่เนาะเดี๋ยวมีกุมภาพันธ์ปีเตอร์นะครับคนทั้งคนไททนาวุฒิครับอัมอมรินทร์คนดีนะครับยังไม่ไปไหนจากฟลายโกรความสูงจากโมโนครับวิลัยหลายใจจากไฮเปอร์นะครับกลับกลายจากวอตฟอลส์นะครับคนไม่เอาฐานด้วยนะยังไม่ได้เปิดเลยนะครับขอเป็นตัวเลือกคนใช้ชีวิตปะโทษมันจะทานไหมเนี่ยคุณผู้ฟัง นะครับมีของบอยพีชเมกเกอร์มีเบลลี่โอแกนด้วยนะครับมีของปูจานด้วยอ่ะนะมีเซิร์งโดมิตะด้วยนะครับเอ้านะฮะมีข้อความแจ้งมานะครับเมื่อกี้เราดีใจพูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับพี่น้ำเหนือวลิจวินครับเคยมีความคิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกันตอนเจอปัญหาชีวิตมากมายเครียดตอนนั้นนะฮะแต่ว่าเผอิญว่ามีโอกาสได้แฟนคนใหม่ที่ดีแล้วเป็นเนี่ยพี่ก็บอกว่าคนเรานั้นดีเจได้แฟนที่มีอายุมากกว่านี่คือข้อดีนะครับปรากฏว่าภรรยาอายุมากกว่าคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คุยเข้าใจกันก็เลยรู้สึกสบายใจเลยตอนนี้เห็นไหมบางครั้งบางทีการเจอเนื้อคู่ที่ดีนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้หลายคนไม่ชอบมีแฟนเด็กนะครับเพราะว่าอะไรครับมันงงแงงคุยเรื่องการว่าเราจะเครียดแทนจริงๆเรื่องจริงไม่ใช่ถามดารินดาได้ดารินดาว่าเครียดมากเลยค่ะเครียดเวลาดารินดาตอนนี้เครียดดารินดาเครียดมากดารินดาไม่มีผัวสักทีนะอุ๊ยดารินดาจะพูดเปิดเผยความในใจไม่ได้นะครับดารินดาว่าดารินดาเครียดเวลากดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้ค่ะดีเจลึกๆคืออยากจะบอกว่าเครียดไม่มีผัวสักทีนะฮะไม่มีสามีสักทีใช่ไหมดารินดาอายุก็ปาเข้าไปจะเลข4แล้วนะครับสามีไม่มาสักทีนะฮะบางครั้งบางทีก็เป็นคำสาปร้ายที่โดนสาปไว้ให้พบแต่ผิดหวังก็เป็นได้นะดารินดานะนะครับโปเต้ว่าดีเจครับรู้ไหมดีเจไปโปเต้ไปตกปลานะครับที่สะพานแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าสะพานแม่น้ำต่างๆนะโปเต้เคยเห็นนะฮะคนโดดน้ำตายเจ้าที่เต็มเลยต่อหน้าต่อตาก็มีศพลอยเลยก็มีโปเต้เจอมาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเชือกชูชีพไว้เผื่อจะได้เป็นกู้ภัยกับเขาบ้างจะได้ไปช่วยนะเห็นไหมโรคซึมเศร้านะครับพี่จุ้ยสมนึกนะครับส่งภาพบรรยากาศมาบอกว่าดีใจครับฝนฟ้าแลบฟ้าคะนองเลยครับฝั่งหนึ่งตกฝั่งหนึ่งแดดครับพี่เจเดี๋ยวขอดูภาพหน่อยสิส่งภาพให้ดูนะครับที่พังงานะฮะนี่ได้ยินเสียงไหมฮะอันนี้ไม่ใช่เสียงปืนนะฮะเป็นเสียงเรือนะครับที่กำลังแล่นอยู่ในทะเลอันดามันนะฮะนี่ตำบลกระโสมนะครับกระบี่นะครับนะฮะเรือตกปลาอยู่กลางเม็ดกลางทะเลเลยนะมีเรือนะใส่เครื่องเรือยนต์ไปนะครับแล้วก็ลอยเข้าไปบรรยากาศดีแต่ท้องฟ้าครึ้มมืดนะอีกฝั่งหนึ่งสว่างเลยนะฮะแดดสว่างอีกฝั่งหนึ่งฝนตกคุณฟัง เห็นไหมแฟนรายการเราอยู่ทุกที่นะฮะอยู่กลางเรือยังฟังลิเจวินอยู่ไหนไหมเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ชมลมแอนรถแอนดูโลนะฮะไม่ใช่เครื่องตัดหญ้านะฮะอยู่กลางทะเลจริงๆนะเนี่ยนะฮะนะครับทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันนะฮะแหมทิติพลว่าถูกใจนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่เดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับเรายังค้างกันอยู่อีกหลายเพลงเลยนะครับกุมภาพันธ์ครับจากปีเตอร์คอฟเดรนดอลครับที่ฝากไว้นะครับวันนี้เรื่องผีเนี่ยจะไม่มีเพราะเพลงเราเยอะนะครับกังวลว่าหมอบอกว่าซึมค่ะดีเจขาแต่คิดว่าไม่เป็นค่ะเลิกกับหมอแล้วค่ะเดี๋ยวกังวลจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับซึมเศร้านะฮะพี่จุ้ยว่าสนุกดีนะฮะอยู่บนเรือนะฟังเพลงไปด้วยนะครับเนาะเพลงเศร้าบ้างเพลง

งประกอบละครนะฮะเรื่องกุมภาพันธ์นะของปีเตอร์คอฟนะครับนี่เลยนะฮะแล้วฟังเพลงต่อนะช่วงนี้เนาะช่วงนี้เราจะปล่อยเพลงสลับกันไปคุยกันเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันคิวเพลงกันนะครับยังค้างอยู่เป็น10เพลงเลยนะฮะ4โมงครึ่งพอดีตอนนี้นะครับเพลงจากไทยธนาวุฒินะครับคนทั้งคนลืมได้ไงตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดแรงมากเลยนะฮะแดดแรงเวอร์ตอนเช้าหนาวเย็นๆนะเช้าๆมาเย็นๆนะฮะ

ขาบอกว่าคนทั้งคนลืมได้ไงนะฮะนี่เลยนะครับเพลงจากพี่ไทยธนาวุฒินะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันช่วงนี้เคลียร์เพลงกันช่วงนี้กันดีกว่านะครับอมรินทร์ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนดีครับคนดีที่เสียแล้ว

งจากอมรินทร์นะครับนี่คือคนดีครับคนดีคนดีคนดีที่เติมต่อเติมยอยักษ์กลันนะฮะบางคนนี่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีคนดีหมายหัวเออเป็นคนชั่วคนเลวแต่ไม่เคยวิจารณ์ตัวเองใช่ไหมครับลุงแปะลุงแปะว่ากว่าจะถึงเพลงผมสงสัยมืดแน่ๆเลยนะฮะมาสายเองแล้วลุงแปะเหรอเมื่อเช้าลุงแปะก็มาไวเกินนะฮะลุงแปะไบโพล่าบางวันมาทัก7 โมงเช้าก็มีบางวันมาทัก5 โมงเย็นนะฮะก็รอเพลงต่อไปอีก 2-3 เพลงเดี๋ยวเปิดให้ลุงแปะนะยังไม่ไปไหนครับอิดวงไฟครับ

นี้ช่างบอยบอกว่าฝากให้กับช่างกั้งสามโพด้วยละกันนะครับช่างกั้งสามโพนะครับมาต่อกับเพลงพ่อดีกว่ามากลัวความสูงกันจากวงโมโนครับหรือว่าโตนำโชคสิ่งโตนำโชคเคยร้องไว้ตั้งแต่สมัยอยู่ RS นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากลัวความสูงนะครับงานจากวงโมโนนะครับโมโนแม็กสปอร์ตนะครับโมโน29นะครับโมโนแม็กโมโนทีวีโมโน29

คุณฟังรู้ไหมว่าคำว่าโมโนนแปลว่าอะไรโมโนมันแปลว่าการรวมเป็นหนึ่งหรือว่าการรวมตัวกันการผูกขาดนะการรวมกันนะฮะสมัยก่อนคุณผู้ฟังเคยได้ยินดีเจรู้จักคำว่าโมโนในสมัยฟังวิทยุ FM นะสมัยก่อนนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเสียงประกาศในวิทยุคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมฮะตอนที่เราฟัง FM สมัยก่อนเนี่ยคุณกำลังฟังเนี่ยสถานีวิทยุอะไรดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยมันจะมีโมโนกับสเตอริโอนะครับสเตอริโอก็เสียงมันจะกังวานกล้องกังวานมันจะดังเพลาะนะฮะแต่ถ้าเป็นโมโนเสียงมันจะบีบลงเหมือน AM ครับก็เรียกว่าเสียงโมโนเออนะฮะเป็นที่มาของคำว่าโมโนหรือสเตอริโอก็เลยงงว่าเอ๊ะช่องโมโนนี่มาจากไหนนะแต่ว่ารวมกันเป็นหนึ่งแบบว่าเหมือนกับเสียงแบบเสียงลำโพงเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าได้ความหมายขององค์กรน่าจะหมายถึงว่ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวการรวมตัวกันอะไรเงี้ยนะฮะ

นี่ก็เพลงที่ไม่ใช่ว่าหมื่นล้านเพลงนะครับมลพหมื่นล้านเพลงนะครับนะฮะเอาละครับวันนี้เปิดเพลงกันนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพุทธอภิวันนะครับพิธีกรนักข่าวชื่อดังพบ DSI ผมเคยบริจาคเงินมูลนิธิกันจอมพลังอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะฮะมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังดีกว่านะฮะเคยบริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง400,000 บาทครับฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเงินถูกนำไปใช้ด้านใดเอา

คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าวิไลหลายใจนะครับนี่วิไลหลายใจและอกหลายใจนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะเอ็นจอยมาละเอ็นจอยเรื่องผีเนี่ยมันจะทานไม่ทานไม่รู้นะเพราะว่าพี่จะค้างเพลงอยู่ตัวเนี้ย1 2 3 4 5 6 7เพลงอ่ะกะว่าอาจจะไม่ได้เล่าวันนี้อาจจะเก็บไว้ก่อนให้ไปเตรียมเรื่องก่อนเอ็นจอยนี่เขาจะมาตรงเวลาเขาจะมาฟังเรื่องหลอนนะฮะวันนี้คนขอเพลงเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับนะพี่ช่วยว่าดีเจครับได้เวลาเปิดเครื่องดื่มนะดีเจแหมได้เวลาเปิดเครื่องดื่มแล้วครับมาดูข่าวเรื่องการจอมพลังหน่อยไหมในวันนี้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะทนายหนุ่มครับทนายหนุ่มครับก่อนเคยบริจาคให้กันไหนใครคุณฟังใครเคยบริจาคให้มูลนิธิก่อนการจอมพลังบ้างมีไหมครับมีไม่เอ่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่านักทุนบุญชาวบ้านนี่มีเยอะแยะเลยนะอย่างวันนี้กรณีของหมอบีแล้วก็พระลงกฎวัดพระวันน้ำพุนะพุนะครับที่โดนจับไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายสุดแล้วจำคุกไปโอ้โหหลักร้อยหลักพันปีทีเดียวนะครับแต่ความจริงคงไม่ถึงนะฮะน่าจะไม่ถึง10ปีน่าจะได้ออกนะครับคุณฟังอันนั้นเขาเอาเงินบริจาคอันนี้ก็เหมือนกันคุณฟังฮะคุณฟังครับวันนี้พิธีกรนักข่าวชื่อดังนะคุณพุทธอภิวันช่อง8นะเมื่อก่อนอยู่อมรินทร์ทีวีนะฮะก็เดินทางเข้าไปหาตำรวจนะครับเพื่อไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับวันนี้พุทธอภิวันนะครับพบ DSI ปมเคยบริจาคเงินเข้ามูลที่ก่อนจอมพลังเมื่อปี68รวมเป็นเงิน 400,000 บาทตอนนั้นหวังจะช่วยชายแดนนะครับแล้วก็น้ำท่วมแต่ไม่รู้ว่ากันจอมพลังเอาเงินตัวเอง 400,000 นั้นไปใช้อะไรบ้างนะฮะพุทธอภิวันนะครับพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ลงพื้นที่ไปนะแล้วก็ไปแจ้งกับตำรวจเขาบอกว่าจริงๆแล้วกันเขาบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะหนุ่มกัญชัยก็เคยบริจาคหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังนี่บริจาคไปเป็นล้านทีเดียวนะฮะ บริจาคมหาศาลมากตอนนี้พิธีกรหลายคนเริ่มตื่นตัวแล้วนะฮะอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้พุทธอภิวันเนี่ยบอกว่าเคยบริจาคไป2ครั้งนะฮะครั้งแรกในบริจาคไป 300,000 ครั้งที่2บริจาคไป 100,000 รวมเป็นเงิน 400,000 บาทไม่เคยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของกันนะฮะเพราะว่าโอนเข้ามูลนิธิโดยตรงเลยเห็นไหมเหมือนหมอบีเลยหมอบีก็เปิดมูลนิธิเหมือนกันนะครับเมื่อถามว่าเงินที่ได้บริจาคไปไม่ตรวจสอบแล้วว่ามีการใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยรู้สึกเสียความรู้สึกไหมพุทธาภิวันก็บอกว่าไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าเขาไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของทนายตั้มก็ออกมาแฉนะครับว่ากันจอมพลังเนี่ยนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวมากมายนะครับมีการเปิดบริจาคนะครับหลอกล่อให้คนบริจาคในช่วงของที่มีการต่อสู้นะช่วงของชายแดนไทยเขมร นะครับช่วงเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับมีการตรวจสอบ Facebook ก็มีจริงๆมีวิดีโอเชิญชวนนะครับให้คนไปบริจาคช่วยชายแดนไทยเขมรที่มีการสู้รบกันทีนี้

0: นะฮะก็จะมีการเช่นเอาไปทำบังเกอร์ทำถนนลำเลียงสะพานการจัดชุดเกราะอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นกระแสเนาะนะซื้อท่อคอนกรีตรถ ATV อย่างเงี้ยนะซื้อกล้องบอดี้แคมนะฮะแล้วก็จากการตรวจสอบสิ่งของที่ได้ซื้อมาแล้วจริงว่ามีไหมซื้อมาเท่าไหร่นำไปเท่าไหร่ตรงนี้ต้องการให้ DSI เนี่ยตรวจสอบนะแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการซื้อจริงหรือไม่อย่างไรนะและหลังจากที่มีการใช้ภารกิจเสร็จแล้วนะใครเป็นผู้ครอบครองของเหล่านี้อันนี้คือที่เขามีการนำเสนอออกมาของทนายตั้มนะครับแล้วก็มีการไปพบเจอว่ามีประเด็นของการเปิดรับบริจาคตึกสตง.ตอนตึกสตง.ถล่มนะก็มีการเปิดรับบริจาคมาทุกคนมาบริจาคนะฮะก็มีกรณีของอะไรไงปลาที่ว่าไอ้นะปลาที่ว่านะที่เขาบริจาคปลานะครับนะปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีคนไปเจอว่าการจำพลังเนี่ยไปซื้อของเข้าออฟฟิศตัวเองแอร์ตัวใหญ่25ตัวลงเป็นเงิน 800,000 กว่าบาทคุณฟังฮะนะครับเครื่องฟอกอากาศ15ตัวแสนกว่าบาทสายไฟตู้เบรกเกอร์นี่ 40,000 กว่ามีผ้าใบ 20,000 กว่าอันนี้มีการเรียกว่าซื้อของเหล่านี้นะครับแต่ว่าของกลับไปเอาไปไว้ที่ออฟฟิศของการจำพลังรวมเป็นเงิน1ล้านกว่าบาทผ่านมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับจึงขอ DSI ตรวจสอบเส้นเงินนะว่าเงินบริจาคเหล่านี้น่ะเอาไปซื้อของเนี่ยได้ใช้ประโยชน์หรือไม่หรือว่าตอนนี้ของอยู่ที่ไหนมีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรกลับเอาไปวางไว้ในสตูดิโอไลฟ์สดของรายการจอมพลังในออฟฟิศตัวเองไม่ได้เอาไปให้ชายแดนจริงๆอะไรประมาณนี้ไม่ได้เอาไปบริจาคจริงๆเอาไปให้ไม่ได้เอาไปให้บริจาคกับในส่วนของตึกสตง.ที่เอาไปใช้ประโยชน์กับซื้อแล้วไปเก็บไว้ออฟฟิศตัวเองเอาแอร์มาติดที่บ้านตัวเองอ่ะฟิลนั้นนะครับนะฮะกรณีการซื้อรองเท้าคอมแบทนะครับก็ราคาส่วนต่างผิดปกติด้วยราคาก็แพงกว่ารายการจัดซื้อจำนวน65คู่นะฮะโดยระบุว่าใช้งบประมาณในการจัดซื้อคู่ละ 1,000 บาทยอดรวมเนี่ยประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทนะก็ราคาก็ผิดปกตินะฮะพฤติกรรมต้องสงสัยต่างๆมากมายมีการเทียบราคาจริงกับราคานั้นนะครับว่าจริงๆแล้วราคาไม่ถึงพันแต่ก็พูดระบุว่าเป็นพันเลยทีเดียวนะต้องการให้ DSI มีการตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันออนไลน์การพากเสียงเว็บพนันในปี2019นะจะมีการตรวจสอบย้อนหลังต่างๆนานาว่าเคยมีการพากเสียงโฆษณาเว็บโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ในช่วงปี62ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบเส้นเงินที่มาของทรัพย์สินของนายการจอมพลังนางสาวฤทธิตาภรรยาของนายการจอมพลังบิดามารดาของนายการจอมพลังอีกทั้งคนสนิทนะครับโอ้โหนี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้กันก็ตามนั่นแหละนะฮะก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบบ้านหรูมูลค่า200ล้านด้วยในโครงการแกรนด์บางกอกนะครับที่ราชพฤกษ์นะฮะแจ้งวัฒนะนะครับโดยขอให้ตรวจสอบเส้นการเงินในการซื้อบ้านหลังดังกล่าวว่าได้เงินมาจากไหนเงินมาจากการบริจาคหรือไม่หรือว่าเป็นเงินจากในส่วนของการทำ เกี่ยวกับธุรกิจสีดำมืดหรือเปล่าต่างๆนานานี่อันนี้รอบนี้กันจอมพลังก็เจออ่วมทีเดียวนะวันนี้ก็คือที่พูดท้าพี่วันมาให้การตำรวจคือเขารู้ว่าการจอมพลังกำลังจะโดนคดีไงกำลังจะโดนคดีเขาเลยต้องมาให้การก่อนว่าเขาเคยบริจาคจริงถ้าสมมติว่าเขามีการตรวจสอบเส้นเงินมันมีชื่อของนายพุทธาภิวันเนี่ยนักข่าวพิธีกรเนี่ยเขาจะโดนหางเล่ไปด้วยเหมือนที่กรณีของหนุ่มกัญชัยที่ได้บริจาคไปเป็นล้านเหมือนกันก็ต้องไปแสดงตัวกับตำรวจเหมือนกันว่าบริจาคจริงจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อใครเข้าไปอยู่ในภายในก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะฮะเพราะเส้นเงินมันจะไหลเข้าหมดเลยเงินบัญชีโอนเข้าไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะอ้าวเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเนาะโอ้โหอากันจอมพลังครับกันจอมพลังคนเราเนี่ยมันบางทีพอมันดังขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะกลับกลายมันก็จะกลับกลายนะฮะเอาเงินเหล่านี้มาใช้ในประโยชน์ของตัวเองนะครับนะเพลงจากวัดฟอร์มนะครับนี่คือกลับกลายนะฮะเป็นเพลงแปลกๆหนึ่งเพลงนะฮะในสไตล์ของเจนซีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเจนไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับขอฟังเสียงหน่อย
1: ท้องฟ้าย่อมมีเวลาเปลี่ยนสี
0: เห็นไหมแปลกๆแล้ว

งที่มีความแบบว่ามีความหมายซ่อนอยู่ภายในนะครับอ่ะเราเคลียร์เพลงกันดีกว่านะฮะพี่วินเบนซินว่าช่วงนี้ขอไม่ทันเดี๋ยวขอรอบดึกก็ได้มาช้าพี่วินเบนซินเคลียร์เพลงกันไปฟังข่าวกันไปตอนนี้ห้าโมงเย็นหกนาทีนะครับเหลืออีก 3-4 เพลงปล่อยกันไปเรื่อยๆวันนี้ขอแบบเล่าเรื่องราวทั่วๆไปพอเนาะนะฮะฟังเพลงฟังข่าวไปตอนนี้อากาศข้างนอกร้อนมากเลยดูจากเรดาร์ตรวจอากาศก็ยังไม่ได้ตรวจเจอกลุ่มฝนที่ตกหนักที่ไหนนะครับทั่วประเทศไทยอากาศโปรตีมีแถวพิษณุโลกครับยังตกแช่ไว้อยู่นะฮะพิษณุโลกพิจิตรนะครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าคนไม่เอาทานครับงานจาก Big Ass นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับมีพี่กฤษดาชูศรีไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่เมื่อกี้โพสใน Facebook กลุ่มของ BP Radio บอกว่าขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ครับอยู่แถววัดศรีสุพรรณเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับอุโบสถเงินนะครับใกล้ๆนี่เองนะหัวลายเนี่ยวัดศรีสุพรรณนะครับบอกว่ามาครั้งแรกที่เชียงใหม่ไปครั้งแรกที่เชียงใหม่นะครับก็จะตื่นเต้นหน่อยนะฮะรอบหน้าถ้าหมดหน้าฝนนะถ้าหมดหน้าฝนน้ำเลิกท่วมเข้าหน้าหนาวจะไปอีกจะไปดูเหมยขาบมียอดยนต์นะครับที่รอจะไปเที่ยวอยู่นะครับไปพักที่ VP Radio ได้ไหมมาสิจริงๆแถวนี้มีโรงแรมเยอะนะพี่นะมากมายแต่หลายคนเวลาขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยคือเชียงใหม่เนาะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะนะครับโรงแรมก็เยอะหลายคนมาเที่ยวนี่ก็จะวางแผนเลยว่าวันนี้จะอยู่ในเมืองนะครับจะเที่ยววัดอีกวันนึงจะออกไปข้างนอกส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจะพักในเมืองพักโรงแรมในเมืองแล้วก็จะออกไปเที่ยวนอกเมืองตามเขาตามต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นสีสันบรรยากาศนะถ้ามาแนะนำให้มาช่วงหน้าหนาวนะฮะประมาณสักเดือนพฤศจิกาธันวานะกำลังดีเลยภาคเหนือนะครับนะฮะตอนนี้ 5:11 นะรู้สึกว่าวันนี้อากาศก็ร้อนอยู่แต่ว่าไม่ได้อบอ้าวร้อนเบาๆนะฮะมันเป็นการร้อนที่ไม่ได้อบอ้าวอ่ะดีใจว่าสักพักหนึ่งพอตะวันเริ่มลับขอบฟ้าแล้วอากาศน่าจะเริ่มสบายลงนะมันจะเป็นการร้อนที่แบบเฉพาะมีแดดส่องและตอนดึกๆกลางคืนมันก็จะเย็นสบายเพราะบนอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมานะครับแต่ก็ต้องเตือนภัยกันนะครับว่าจะมีฝนฟ้าตกนะครับในช่วงของวัน2วันนี้ตอนนี้ที่ในเรดาร์ตุลาการตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่แถวภาคตะวันออกนะฮะสัตหีบนะครับบ้านฉางมาบตาพุทธระยองบ้านแพนะครับบ้านค่ายนะครับสองสลึงนะโซนนี้เป็นโซนของภาคตะวันออกครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้กลุ่มฝนอยู่ที่นิดนึงนะฮะแถวไหนเอ่ยนะฮะแถวไหนเอ่ยเขาดูก่อนนะนะครับสาทรสีลมนะฮะลุมพินีบางรักนะฮะคลองเตยคลองตันนะครับโซนนี้ที่มีขึ้นมาฝนเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับสมุทรสาครเล็กน้อยครับส่วนที่ยังตกแช่ไว้อยู่จะเป็นพิษณุโลกนะฮะรู้สึกตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วพิษณุโลกนะครับตัวเมืองเลยหัวร่อบ้านคลองนะครับกำแพงดินบางกระทุ่มสามงามนะครับโซนนี้ตกอยู่นะฮะท่าล่อนะครับแล้วก็พิจิตเนาะพิจิตรนะครับที่ยังมีอยู่เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับที่มีฝนฟ้านะครับแล้วก็โซนของจะเป็นฝั่งเขาค้อเพชรบูรณ์ที่ตกอยู่นะครับนะส่วนเชียงใหม่ลำพูนไม่ได้มีนะฮะไม่มีภาคเหนือไม่มีเลยเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายไม่มีเลยอีสานนี่ยิ่งไม่มีเลยไม่มีเลยภาคใต้นะครับภาคใต้จะมีแถวโซนของอัปเดตอากาศเนาะนะแถวโซนของดูก่อนนะครับหลังสวนนะครับนะฮะพระโต๊ะเกาะ2นะครับที่ตกอยู่นะครับเกาะ2นะฮะอำเภออะไรเอ่ยเกาะทรายดำเหรอฮะอันนี้เป็นอะไรหาดแหลมสนนะครับอันนี้กระเปอร์นะอำเภอกระเปอร์นะครับที่โซนนี้ที่ยังมีตกอยู่นะฮะเป็นฝั่งนี้แล้วก็มีที่สุราษฎร์ธานีตัวเมืองกำลังถล่มเลยตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังถล่มเลยบ้านฉางนะทั้งแถบเลยสุเมืองสุราษฎร์ธานีนะเคียนชานาสารนะครับแล้วก็ลงมาอ่าวลึกไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มีทีนึงคือที่แถวหาดใหญ่นะครับยะลากำลังตกหนักเลยนั่นทั้งโซนภาคใต้ไปเลยยะลานะครับที่กำลังตกหนักนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพอากาศบ่ายนี้นะครับอยู่ที่สุราษฎร์ซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีบางที่ครึ้มๆบ้างแค่คุณฟังนะครับถือว่าโซนทะเลเนาะเอาละครับตอนนี้เคลียร์เพลงกันนะครับผมจะเปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าดีใจครับไม่ผ่านเกณฑ์เยียวยาต้องมิดหลังคาถึงจะได้เงินโอ้โหอันนี้ก็ไม่ไหวนะฮะรัฐบาลอยู่ในช่วงถังแตกครับมีคลิปที่มีการแชร์ออกมาภาพมานะฮะก็บอกว่าบ้านจะต้องแบบว่ามิดเลยนะแต่ว่าบ้าน2ชั้นนี่ก็มิดไม่ได้นะนะงบประมาณรัฐบาลไม่มีแล้วครับพี่ทำใจทีเดียวนะฮะน้ำท่วมในปีนี้นะครับพี่ช่างบอยส่งภาพมาได้เวลาแล้วครับวีเจได้เวลาเติมเครื่องดื่ม S99 แล้วนะฮะนี่แสดงว่าถูกใจรสชาติของ S99 พี่ติว่าดีเจครับยังทำงานอยู่นะฮะที่อิสราเอลก็ร้อนมากเลยครับช่วงบ่ายตอนนี้บ่ายโมงครับร้อนโอ้บ่ายโมงร้อนนะพี่บ่ายโมงร้อนระอุเลยนะฮะส่งภาพมากำลังอยู่ที่ไร่องุ่นอยู่นะท้องฟ้าเมฆสวยแล้วเมฆมันอยู่เชียงใหม่เลยฮะเหมือนอยู่ที่เดียวกันเลยคือจริงๆแล้วถ้าดูตามแผนที่นะฮะมันก็เป็นโซนไล่กันเนาะมันจะเป็นโซนกลางโลกเหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าทางนั้นเขาจะมีทะเลทรายเยอะไงต้นไม้จะไม่ภูเขามันจะไม่เยอะทางเหมือนทางประเทศไทยนะครับเนี่ยอันนี้พี่ติส่งภาพมานะฮะนะอากาศร้อนๆดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะนะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับเนาะพี่ช่วยส่งภาพมากันยังอยู่ที่ในกลางทะเลอยู่ครับดีเจนะท้องฟ้าก็มีครึ้มบ้างเล็กน้อยส่วนแล้วก็ไม่ตกนะฮะแต่อากาศน่าจะเริ่มเย็นสบายแล้วอยู่ในทะเลนะฮะแหมฟิลแบบนี้น่าจะสนุกเหมือนกันเนาะนะฮะอยู่กลางทะเลนะฮะ
ฟังดีเจไปด้วยมานะฮะพี่วินส่งภาพมาเซลฟี่ครับได้เวลาจิบเครื่องดื่มองุ่นแล้วฮะดีเจแหมแหวนองุ่นนะฮะได้เวลาแล้วครับผมฟังเสียงดีเจวินชิวๆครับนะฮะฟังเพลินๆทีเดียวนะครับแล้วพี่โอด้วยก็ฟังอยู่นะฮะมาทักทายกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงในช่วงท้ายรายการกัน5:15 นะครับหลายพื้นที่ยังไม่ไปไหนอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับขอเป็นตัวเลือกครับ

ความรักเป็นหนังสือค่อยๆอ่านกันไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายสุดแล้วนะก็จะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันไปเรื่อยๆว่ากันไปเลยกันนะเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะครับ5 โมงเย็น 20 นาทีวันนี้เพลงเราแน่นจริงๆนะฮะอยากฟังเพลงคนใช้ชีวิตของนี่เลยนะครับพี่เสือธนพลพี่จุ้ยส่งภาพมามีปลาที่ตกได้ครับอยู่ในกล่องโฟมอยู่ได้มาเยอะเลยเดียวนะฮะอย่างนี้ทำอะไรกินพี่ปลาเนี่ยฮะหลายคนชอบตกปลานะไปเป็นแบบไปเพลินๆเลยเนาะเป็นเน้นแบบไปตกปลาเพลินๆเหมือนพี่วันนี้ไม่เห็นพี่นั้นเลยอ่ะพี่อะไรนะพี่เขยลำพูนอ่ะพี่เขยลำพูนก็ชอบตกปลาเหมือนกันนะแต่ว่าทางเหนือปลาไม่เยอะไงแม่น้ำมันไม่ได้เหมือนทางภาคใต้เนาะคนใช้ชีวิตครับเสือธนพลนะฮะ

เทียบเพลงของพี่เสือนะครับชื่อเพลงว่าคนใช้ชีวิตนะฮะใช้ชีวิตกันต่อไปชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเนาะมาถึงเพลงกับปูจานดีกว่ามาเคลียร์เพลงกันเพลงประจำละเพราะว่าอกหักแต่บอกเมียไม่ได้แหมมาละมาแล้วนี่ว่าจะไม่มีคนขอวันนี้มาละนะอกหักแต่บอกเมียบัดได้นะฮะเป็นเพลงที่แปลกๆเลยนะฮะเปิดเพลงแบบเต็มที่เลยเย็นนี้นะครับ5 โมงเย็น25 นาทีนะครับ

มันสรรหาเพลงมาให้เปิดเนาะดีเจเลยนะสรรหาให้เปิดจริงๆนะอกหักแต่บอกเมียไม่ได้นะฮะเป็นภาษาเหนือนะฮะคนร้องคนนี้คือใครปูจานร้องกับใครครับไออาร์มอีกเหรอคนที่ไหนทำไมเสียงสำเนียงเมืองนะฮะสำเนียงบนสายใต้อะอกหักแต่บอกเมียบ่ได้อะสำเนียงคือสำเนียงสายใต้นะฮะอกหักบอกเมียบ่ได้อะสำเนียงมันทางไปทางดอยเต่านู่นนะฮะดอยเต่านี่ก็จะมีเสียงเป็นของตัวเองนะก็จะมีสำเนียงที่แบบเหนื่อยๆฟังฮะอันนี้เรื่องจริงจะมีเพื่อนอยู่ที่อำเภอดอยเต่านะฮะสำเนียงก็จะมีความแบบว่าชิคๆหน่อยนะฮะเอาละครับเมื่อกี้เราอยู่ที่ภาคเหนือใช่ไหมฮะเราจะไปเที่ยวที่ภาคกลางกับอีสานเล็กน้อยพอดีว่ามีพี่เพชรอยากฟังสุดท้ายก็เมียครับดีเจไอ้มาล่าผู้พิงบอกเอาไว้เป็นจะอั้นไปพี่ว่าดีเจครับเข้าง่ายเข้าง่ายเข้าข้ามเข้าคว่ำพี่เข้าง่ายเมื่อกี้พี่อะไรนะพี่เพชรนะพี่เพชรลิเวอร์พูลว่าขอเพลงเซิร์งโนบิตะนะครับเอามาเปิดเพลงให้หมดมาเคลียร์ให้หมดมา

การผสมผสานเพลงของเจนซีนะฮะเจนซีจากไม้ทองคำเนาะเอ๊ะไม่ใช่สิไม่ใช่ไหมไม้ทองคำเนาะโนตัวของไรอันนะครับเซิงโนบิตะนะเขาบอกว่าไรอันเหมือนโนบิตะก็เลยเอาเพลงนี้มาทำให้ตัวเองไปเลยนะครับใส่แว่นนะฮะเอาละครับหนึ่งเพลงสูงๆในช่วงนี้นะช่วงเราห้าโมงครึ่งนะครับฟังฮะตอนนี้ใกล้เลิกงานหลายคนก็เลิกงานแล้วเนาะนะกลับขับรถกลับบ้านนะครับหลายเส้นทางวันนี้ดีหน่อยไม่เจอฝนนะครับทำให้การเดินทางนั้นลื่นไหลดีทั่วประเทศไทยอาจจะมีบางที่นิดๆหน่อยๆไม่ได้มีมากมายนะฮะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุใหม่แล้วคุณฟังฮะมาดูหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าอาจจะเจอฝนถล่มยาว5วันโอ้โหล่าสุดมีการประกาศฉบับที่2มาแล้วของกรมอุตุนะครับเรื่องของอันตรายจากฟ้าลูกเห็บตกด้วยนะครับเมื่อช่วง5โมงที่ผ่านมาครับกรมอุตุได้มีการลงข้อความประกาศนะครับเรื่องผลกระทบการเกิดฝนฟ้านะครับวันที่9 10 11 12 13ตุลาคมนี้ฉบับที่2นะครับวันที่9ถึง13ตุลาคมครับประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกด้วยนะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคดังต่อไปนี้ครับวันที่9ตุลาคมนี้นะครับจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานก่อนนะภาคอีสานตอนล่างนะฮะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะก็คืออีสานตอนล่างแล้วก็ภาคใต้วันที่9ที่ถึงนี้นะวันที่9ตรงกับอะไรครับวันที่9ตรงกับวันศุกร์นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่10ครับจะมาที่ภาคเหนือตอนล่างก่อนครับเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางด้วยนะฮะกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นครับ11ตุลาคมครับภาคเหนือตอนล่างอีกแล้วภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกภาคใต้2วันนะฮะหลังจากนั้นก็12ครับภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้และปิดท้าย13ภาคใต้โอ้โหมันจะอยู่ที่กรุงเทพนี่เยอะนะฮะมันอยู่ที่ภาคกลางเพราะเนี่ยคุณฟังทางภาคกลางเต็มตัวเลยภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เต็มตัวเลยตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนี้นะครับ10เป็นต้นไปนี้ก็คือประมาณสักวันเสาร์นี่นะแต่ว่าวันเสาร์เนาะลากไปเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี้เตรียมตัวอีกรอบนึงนะน้ำยังไม่ทันลดเลยอันเก่านะอันใหม่ไม่แล้วล่ะเนี่ยนะอันนี้ก็เนื่องมาจากว่าจะมีอากาศแปรปรวนนะครับลมเย็นจากเมืองจีนมาปะทะกับบ้านเรานะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้นะครับอ่ะย้ำอีกรอบนะตั้งแต่วันที่10นี้เป็นต้นไปเตรียมตัวรับมือเลยนะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้อีสานกับเหนือนี่น่าจะเบาหน่อยนะจะไม่เยอะเท่าไหร่นะภาคเหนือนี่น่าเชียงใหม่น่าจะไม่ถึงนะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าภาคตอนบนนะเขาบอกว่าเหนือตอนล่างถึงตอนล่างก็ประมาณสักพิษณุโลกสุโขทัยอะไรเงี้ยนะฮะโซนนั้นนะครับซึ่งเตรียมตัวรับมือกันนะครับแต่ว่าน่าจะพอดีน่าจะไม่หนักเท่าภาคกลางนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นสภาพอากาศที่กรมอุตุได้ลงเอาไว้นะครับอะไรปีนี้น้ำเยอะนะคุณผู้ฟังครับโลกของเรานี้มันมีลมหมุนวนตลอดเวลาคุณผู้ฟังเคยยินคำว่าเอลนิโญลานินญาใช่ไหมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่ลมพัดวนบนท้องฟ้าทำให้เกิดฝนตกที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยมันจะมีบางปีที่ตกเยอะมากบางปีที่ไม่ตกเลยที่แห้งแล้งอะฮะมันเกิดจากลมฟ้าอากาศลมข้างบนที่มันพัดไปพัดมานะครับหนึ่งเพลงก็ถึงมาช่วงท้ายรายการกันเลยกันวันนี้ครับสุดท้ายพอดีเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสุดท้ายจาก Peachmaker ครับ

ื่อเพลงว่าสุดท้ายและเปิดสุดท้ายพอดีจบรายการพอดีนะครับแต่ก็ยังมีเพลงพร้อยฟังกันต่ออีกมากมายหลายเพลงนะคุณผู้ฟังนะฮะพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สว่าคนที่อยู่ทางภาคตะวันออกทำสวนทุเรียนต้องดูข่าวอากาศตลอดดีเจเพราะว่ามันจะต้องสัมพันธ์กับอากาศอย่างสวนทุเรียนที่จมน้ำไปเนี่ยโอ้โหวุ่นวายเลยนะครับเพราะว่าเสียหายกันหลายแสนนะกับการลงทุนนะฮะก็เหมือนเมื่อก่อนนะฮะที่เชียงใหม่สมัยก่อนเชียงใหม่นี่ลำพูนนะฮะเขาทำสวนลำไยกันเป็นล้ำเป็นสันเลยโหราคาทีได้หลายแสนเป็นพ่อคนเดียวเขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงเป็นพ่อเลี้ยงนกเอี้ยงพ่อเลี้ยงนะครับแต่ว่าพอกระแสลำไยมันลดลงนะครับคนไม่ได้กินลำไยคนกินทุเรียนกันเยอะน่ะก็ขาดทุนกันแล้วมาเจอโควิดยุคนั้นที่ประเทศจีนเขาปิดรับลำไยจากประเทศไทยฮะยุคนั้นนะครับก็เลยขาดทุนกันเยอะยับเลยนะครับแต่ก่อนหน้าเนี่ยที่สมัยก่อนโควิดโอ้โหลำไยแบบเฟื่องฟูมากๆเลยที่ภาคเหนือนะครับเขาจะปลูกเยอะที่ลำพูนลำพูนนี่คำขวัญลำพูนมีคำว่าลำไยด้วยนะอะไรนะลืมชื่อลืมคำขวัญลำพูนไปละกระเทียมรสดีกระเทียมดังสักอย่างน่ะลำไยอะไรสักอย่างนะฮะมีคำว่าลำพูมีคำว่าลำไยด้วยนะครับแล้วนะครับมันมีครั้งหนึ่งที่มันแห้งแล้งมากๆเลยที่ลำพูนนะครับจนกระทั่งเขาต้องปล่อยให้ต้นลำไยยืนต้นตายบ้างฮะแล้วเขาต้องเอารักษาต้นที่มันแข็งแรงที่สุดเอาไว้มันมีปรากฏการณ์ที่แบบแห้งแล้งสุดๆนะฮะแล้วก็ต้องเอาน้ำนะฮะเนื่องจากสภาพภาคเหนือมันเป็นภูเขาเนาะบางต้นเนี่ยบางต้นไม้บางต้นบางลำไยเนี่ยเขาปลูกบนภูเขาแล้วน้ำมันขึ้นไปไม่ถึงนะที่เอาน้ำนะครับใส่กระบะขึ้นไปนะครับแล้วก็เสียค่าขนส่งสูงมากเพราะต้องไปตักน้ำค่าน้ำมันรถต่างๆเขาต้องเอาต้นที่มันแข็งแรงที่สุดเอาไว้อันนั้นคือที่ลำพูนเมื่อโอ้เป็น10ปีที่แล้วนะก่อนตอนที่สมัยลำไยเฟื่องฟูนะสมัยนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีละตอนนี้ลำไยหลายที่ล้มหมดแล้วนะครับที่ลำพูนเชียงใหม่นะฮะเขาไปทำสวนอย่างอื่นไปปลูกอย่างอื่นแล้วก็มีบางส่วนก็ลองทดลองทำทุเรียนด้วยนะครับวันก่อนเห็นข่าวที่อำเภอแม่แจ่มมั้งป่าปงเปียงนะครับนะพี่อะไรนะพี่เดอะคอปเขาบอกว่าเขาเอาทุเรียนไปทดลองปลูกว่าออกจริงว่ะบนยอดเขานะฮะที่ป่าปงเปียงที่แม่แจ่มนะเป็นนาขั้นบันไดบนดอยสูงนะฮะแต่ก็ต้องศึกษาอยู่เพราะว่าคนไม่เคยปลูกกันเนาะทางภาคเหนือนะครับต้องศึกษาแล้วก็หาข้อมูลอย่างภาคตะวันออกนี่เขาปลูกกันแบบเป็นล่ำเป็นสันอยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนั้นแต่ว่าข้อดีคือภาคเหนือน้ำไม่ท่วมไงแต่น้ำไม่ท่วมปั๊บน้ำก็ต้องถึงด้วยต้องถามพี่เฟิร์สนิดนึงว่าทุเรียนมันต้องการน้ำเยอะไหมหรือว่าไม่ต้องเยอะแต่ลำไยต้องการน้ำพอสมควรนะน้ำเยอะเหมือนกันแล้วต้องใส่สารโพแทสเซียมคอร์เรตนะฮะอย่างที่มันบ๊อบใส่ส่วนไอแซมนะฮะสารโพแทสเซียมคอร์เรตบ๊อบใส่ส่วนลุงใจนะฮะบ๊อบเลยนะฮะไอแซมสารโพแทสเซียมคอร์เรตบ๊อบใส่ลำไยบะหมี่ละนะบะหมี่ละนะฮะคนพักกันว่าดีเจคุยอะไรกันไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะฮะไอแซมกับลุงใจนะฮะตำนานลำไยใส่สารนะครับบ๊อบใส่ส่วนลำไยนะฮะเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะโอเคหมดเวลาแล้ววันนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันนะอ๋อพี่เฟิร์สว่าต้องการน้ำเยอะถ้าน้ำเยอะน่าจะลำบากพี่เพราะว่าภาคเหนือน้ำมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นยกเว้นว่าปลูกในที่ที่ใกล้น้ำใกล้เขื่อนต้องเตรียมน้ำให้เยอะลำไยก็ต้องการน้ำเยอะนะเยอะเหมือนกันนะครับถ้าขาดน้ำก็ตุยมากไปก็ตุยเหมือนกันดูแต่จริงๆว่าน่าจะดูแลยากกว่าลำไยนะน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนะฮะอาจจะนะถ้าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เป็นเกษตรกรนะต้องถามเกษตรกรหลายๆคนนะครับก็ลองผิดลองถูกกันไปนะเผื่อจะได้ใช้ประโยชน์และอนาคตจะได้เปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนบ้างเนาะอย่างช่วงหนึ่งที่ลำไยฮอตฮิตเนี่ยปลูกกันเยอะเลยจันทบุรีภาคกลางนะฮะพอลำไยไม่ฮิตแล้วก็ไปอย่างอื่นแทนนะครับได้เจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่พี่เฟิร์สบอกว่าคนทำสวนทุเรียนลงทุนขุดบ่อกัน5ไร่ทีเดียวปะทุขนาดนั้นเหรอฮะลำไยไม่ขนาดนี้เด้อลำไยนี่ไม่ขนาดนั้นนะฮะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับพี่ติบอกว่าใช้น้ำหยดเอาครับดีเจอ๋อเหรอฮะจริงดิอ๋อถ้าใช้ระบบน้ำหยดมันก็ต้องมีบ่อมีอะไรยังอยู่ดีเนาะต้องลงทุนเหมือนกันเนาะนะครับมันต้องศึกษามันต้องให้คนที่มีประสบการณ์เนาะน้ำหยดไปเรื่อยๆนะฮะอิสราเอลใช้น้ำหยดครับดีเจอ๋อคือแบบหล่อเลี้ยงมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ไทยมีไหมอะน้ำหยดนะฮะอาจจะมีมั้งเนาะอาจจะมีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็จะเป็นน้ำปกติที่เขาใส่เข้าไปนะสับส่วนทุเรียนนะครับต้องให้กูรูนะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาละครับเพราะว่าที่เขาอยู่นั้นจะเป็นบนเขาเขาเป็นทะเลทรายบนเขาแล้วเป็นทะเลทรายด้วยไม่สามารถให้น้ำแบบว่าตุ้มเข้าไปได้เดี๋ยวมันก็แห้งหมดนะฮะต้องใช้น้ำหยดเข้าไปอ๋อโอเคอันนี้คือที่อิสราเอลนะฮะดินแต่ละที่นี่มีส่งผลนะอย่างดินภาคเหนือเป็นพื้นที่เขาสูงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะมีความแข็งจะมีความแข็งกว่ามันจะไม่ได้เป็นดินอ่อนนุ่มเหมือนทางภาคตะวันออกภาคกลางนะครับเนาะ
ะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะครับที่นำมาฝากในช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกับคุณ True Detect ด้วยนะฮะเลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ครับและอย่าลืมนะใครสนใจจะไปจัดฟันนะครับถ้าอยู่เชียงใหม่ลำพูนนะครับติดต่อที่ดีเจได้เดี๋ยวขอส่วนลดให้ที่คลินิกทันตกรรมนะครับคลินิกทันตกรรมที่นี่เลยกับเดนทิสต์สมายนะครับอยู่ไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่นะครับจัดฟันให้รูปหน้าสวยเป๊ะปังนะคุณหมอวางแผนให้เต็มที่การันตีนะที่นี่ประสบการณ์กว่า10ปีนะครับจัดฟันเสร็จภายในไม่เกิน3ปีกับ1ปี2ปี3ปีแล้วแต่ฟันแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรจะขุดหินปูนอุดฟันผ่าฟันคุดที่นี่ครบครันเลยนะครับงานทันตกรรมครบวงจรกับคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมายเชียงใหม่ตรงข้ามนิยมพาณิชย์นะครับไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่ในโครงการช็อคนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0941965624นะครับ0941965624หรือติดต่อผ่านทาง LINE BP Radio ก็ได้เดี๋ยวขอส่วนลดให้ใครจะไปจัดฟันต่างๆเดี๋ยวขอคุณหมอก็ให้ลดราคาพิเศษให้กับแฟนรายการ BP นะครับนะฮะพี่โอส่งภาพมานะครับขับรถผ่านบ้านจัดสรรที่1สวยงามนะครับบรรยากาศยามเย็นอากาศร้อนๆนะถึงแม้ว่าฝนจะไม่มีนะครับแต่ก็อาจจะอบอ้าวหน่อยนะครับนี่นะเอานี่พี่เฟิร์สส่งภาพมานะครับเป็นการขุดบ่อเพื่อให้น้ำทุเรียนทีเดียวนะบ่อใหญ่มหาศาลเริ่มเทิมทีเดียวนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่ฝากเพลงมานะครับนะเดี๋ยวปล่อยเพลงต่อมาจะ6โมงเย็นละวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเย็นนี้

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ทักทายคุณฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่คืนนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะครับคืนนี้ตรงกับวันพุธนะครับวันนี้วันที่7นะ7เดือนตุลาคมนะครับ2569มาทักทายคืนนี้เลยนะครับเมื่อกี้จบไปจะเพลง Sweet Moment เนาะเพลงตอบนั่นเองนะครับมาถึงแล้วซิไฮกันได้ในคืนนี้นะครับทักทายทางบุญทลิกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะบนทริก FM 90 MHz ที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ด้วยในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับแกเป็นไงบ้างวันนี้มีฝนตกใช่ไหมฮะน่าจะไม่มีนะดูท่าแล้วน่าจะไม่มีเพราะไม่มีนะครับลงมาซื้อหายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมาคุงมาละฟาร์มไก่มาคุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่ดูความขวัญวันนี้มาคุงส่งเพลงว่าดีเจวินคนนี้ขอเพลงแค่ไม่ต้องรักใครกับเพลงหายไปไม่บอกของ Full Step เข้ามาด้วยนะทักทายมานะฮะโอเคเลยพี่เอ็มอรัญญวาสีวันนี้ขอเพลงหมาหยอกไก่มาริโฮน่าเข้ามาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับพี่เฟิร์สชลบุรีขอเพลงน้ำเต็มบ้านว่ะน้ำเต็มบ้านไม่ใช่น้ำเต็มแก้วหรอฮะน้ำเต็มบ้านนะฮะลงมาทักทายกันคืนนี้ใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่รับเหมาส่งอะไรมาเนี่ยนะฮะน้ำฝนทักมาหลับแล้วมั้งขอเพลงเธอเหงาฉันก็เหงาเสร็จหลับแล้วล่ะนะฮะไม่อยู่แล้วนะฮะพี่มิกครับขอเพลงแพ้ทางลาบานูนด้วยกันละกันนะครับพอทอแพ้ทางนะฮะพี่มิกอยู่เปล่าถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปนะฮะช่วงประมาณสัก2 ทุ่มเมื่อกี้เนาะนะฮะก็กำลังหาวิธีแก้ไขอยู่ฟังฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์อยู่ลองสลับเครื่องเนาะต่างๆเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังทาง YouTube มาสักครู่นะฮะ 7K ทักทาย DJ ครับทักทาย 7K เขาย้อยแล้วกันฮะเขาย้อยนะฮะมีอีกคนนะพี่เหนือเพชรบุรีหน้าถ้ำอีกคนนะนี่ครับลงมาเซฮากันช่วงนี้ก็ได้กันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่เฟิร์สส่งภาพมากำลังกินอะไรอยู่ฮะโอ้โหไปกินร้านอาหารเหรออันนี้อะไรเอ่ยกะเพราเหรอครับน่ากินจังเลยนะฮะกะเพรากับส้มตำนะฮะว้าวนะอ่ะไปทำอะไรมาบ้างทักทายกันได้นะฮะพี่วินเบนซินสักแก้วสวัสดีครับทักทายรอบดึกนะฮะอยากฟังเจมเรืองศักดิ์นะฮะได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังมาคืนนี้ขออะไรอ่ะคืนนี้ขอเมาบิ๊กซูลินเหรอผมมาหน้าไมค์สิอย่าเปิดหน้าไมค์สักครู่หนึ่งนะฮะมาทักทายกันหน่อยนะเร็วนะฮะสวัสดีจอยอาเกนด้วยกันละกันทักทายเจ้าทักทายจากเมืองงาวลำปางเนาะเสียหายจากลำปางแล้วกันรอบดึกนะจ๊ะสำหรับจอยอาเกนแล้วก็พี่สุพัฒน์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ปายบอกว่าขอก่อนนอนขอกวากน้ำมิไทเปอร์ครับดีเจได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับน้ำฝนยังไม่หลับนะจ๊ะเธอเหงาฉันก็เหงานะฮะทำงานกันดึกอยู่ใช่ไหมทำงานกันดึกอยู่นะฮะมาทักทายกันช่วงนี้อากาศเย็นแล้วใช่ไหมจอรู้สึกว่าทางภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นนะไหนใครอยู่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาด้านแพร่แม่ฮ่องสอนช่วยบอกดีเจหน่อยว่าคืนนี้อากาศเย็นสบายไหมถ้าใครอยู่ในเขาเรียกว่าธรรมชาติอยู่ในหมู่บ้านในเขาในป่านี่หนึ่งอาจจะเย็นแต่ในเมืองอาจจะลำบากหน่อยพี่เอลรันวาสีขอเพลงหมาหยอกไก่มาริโฮน่ากับเพลงเหมือนวิวาของเจฟซาเตอร์สองอารมณ์สองฟิลนะจ๊ะ

0: งรักเธอจนหมดใจนะเนี่ยนะครับนี่คือลาบานูนนะครับสำหรับเพลงที่ขอไว้เขาบอกว่าแพ้ทางนะฮะพอทอแพ้ทางนะฮะลงมาเซฮายกันตรงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับในคืนวันสบายๆนะตอนนี้4ทุ่ม12นาทีเดี๋ยวใครจะทักทายหน้าใหม่ก็ได้เลยเดี๋ยวหาเพลงพอเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเนาะมาทักทายกันหน้าใหม่จอยเจนส่งรูปมาบอกว่าวันนี้อากาศเย็นนะจอย22องศาจริงดิแสดงว่าโซนที่จอยอยู่มันอาจจะมีฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าเชียงใหม่ไม่ได้เย็นขนาดนั้นอยู่อำเภองาวลำปางนะฮะอาจจะเป็นจุดที่ว่าฝนมันตกแถบใกล้ๆด้วยแล้วก็ลมเย็นจากจีนลงมาพอดีมาซุบสกันพอดี ก็เลยเย็นหน่อยสัก22ถือว่าเย็นนะถือว่าเย็นแล้วแหละนะครับ22นี่ถือว่าเท่าๆกับอ๋อนี่ไงจอยจริงๆด้วยอำเภองาวมีฝนนะฮะในเรดาร์มันตรวจเจอฝนนะครับในบางโซนนะฮะก็ทำให้เกิดอากาศนั้นเย็นนะฮะสำหรับบรรยากาศในช่วงเวลานี้นะครับนะฮะอ่ะฮะนะครับโอเคลงมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับกับวันสบายๆนะจ๊ะวันสบายๆเลยออนสีบอกว่าดีเจขาเปิดเลยพี่อ๋องรอฟังขอเพลง Happy Birthday พี่อ๋องหน่อยอ่ะวันนี้พี่อ๋องเหรอฮะโทรมาหน้าไมค์สิโทรมาหน้าไมค์ก่อนเดี๋ยวจะได้ให้เบอร์เดย์ให้มาโทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวนี้บอกว่าออนสิว่าจะให้เบอร์เดย์ให้พี่อ๋องว่ะตอนนี้ฟังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ใจว่าไม่ตกนะไม่ตกใช่ไหมเดี๋ยวขอรับสายก่อนแล้วกันมาช่วงนี้รับสายหน้าไมค์กันนะฮะนะครับเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตั้มครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: พี่ตั้มครับอยู่ไกลถ้ำไหมฮะ
1: ผมอยู่หนองปงพี่เลยจากบ้านเข้ามาหน่อยนึง
0: หรอมันไกลกันไหมถ้ำอ่ะ
1: ไม่ไกลพี่บ้านผมจากที่บ้านพี่คนนั้นเขาอยู่ก็ประมาณ7โลพี
0: ่อ๋อในถ้ำมีอะไรอ่ะ
1: ในถ้ำก็มีพระมีข้างขาวพี่แล้วก็มีพวกแม่ชีอยู
0: ่อ๋อมีแม่ชีอยู
1: ่ยอกยอกพี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วพี
0: ่อ๋อหน้าถ้ำนะเขาย้อยเนาะ
1: เอิร์ธกูเกิลอะไรเงี้ยพี่ก็เคยนั่นพี่ลองเช็คดูดิ
0: เห็นอยู
1: ่ได้พี
0: ่เออนั่นแหละนะฮะ
1: แต่ผมไม่ค่อยไปหรอก
0: มันอยู่ใกล้ที่ก็ไม่ค่อยไปเนาะต้องไปไกลๆ
1: เออใช่จริงๆพี่อยากเที่ยวเชียงใหม่ไหมล่ะแต่ว่าพี่
0: เราฟิลเดียวกัน
1: ไม่อยากไป
0: อะไรใกล้ๆก็จะไม่ไป
1: จริงๆอยากไปไกลๆมันเบื่อตาแล้วผมขับผ่านทุกวันพี
0: ่อ๋อโอเคเข้าใจ
1: เพื่อนผมอยู่ทางนั้นเยอะ
0: เออดีละนะครับว่าไงวันนี้เหรอเห็นบอกว่าขอเพลงเหรอเมื่อกี
1: ้ขอเพลงพี่
0: เพลงอะไรเหรอ
1: คืนนี้ขอเมา
0: ฮะคืนนี้ขอเมาเพลงของใคร
1: คืนนี้ขอเมาของบิ๊กซูลินพี
0: ่อ๋อบิ๊กซูลินนะคนซินต้องกินสุรานะครับ
1: ใช่
0: ได้บิ๊กซูลิน
1: คนที่ไหนก็กินได้พี่ฝรั่งก็ยังมากินเลย
0: จริงเหรอฮะ
1: เขายังติดใจ40ดีกรีเลย
0: ความอันนี้จิ๊ดจ๊าดนะฮะ
1: ใช่พี่รสชาติกลิ่นมาครบ
0: ในออนสีเขาบอกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์พี่อ่องอ่ะไม่รู้ยังไงดีก็ทักเข้ามาเฉยเลยว่ะ
1: นั่นเป็นเรื่องของผัวเมียเขาพี่ไม่เกี่ยวผม
0: เรื่องผัวเมีย
1: ผมไม่สนใจ
0: เออไม่เกี่ยวเนาะ
1: ไม่สนใจ
0: เออเนาะ
1: ผมยาวตัวเองไม่รอดเลย
0: เออนั่นน่ะสิ
1: จะไปง้อสาราแป๊บ
0: โอเคนะขอบคุณมากพี่เดี๋ยวเปิดให้ครับ
1: ครับพี่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับครับติดตามเสียงชัดเจนมากอันนี้เขาเป็นนักร้องนะเขาเป็นนักร้องจริงนะฮะเขาเป็นนักร้องจริงนะฮะใครได้ไหมใครได้ไหมทักทายได้นะฮะ0840456862นะฮะพี่บอลสวัสดีครับขอเพลงจี๊ดจ้าหนึ่งเพลงครับให้กับฝ่ายกับช่างยุทธบริษัทมาซันใช่ไหมพี่ช่างยุทธมาซันแหละได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะพี่แสงชัยว่าขอเพลงหมาเห่านางฟ้าหมาเห่าเครื่องบินสิเพลงใครหมาเห่านางฟ้าไม่รู้จักนะฮะเอาเพลงของใครบอกนักร้องด้วยนะเอาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะสวัสดีนาโต้เจวายนะฮะทักทายยามค่ำคืนบอกว่าทักทายกะดึกครับดีเจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อู่อยู่นะที่เชียงใหม่นะฮะนี่ทักทายเข้ามานะฮะอ่ะโอเคจะทำงานกันอยู่ทำอะไรอยู่ทักทายกันได้นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงชิวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับทักทายพี่ทักทายทีมงานจากทักทายที่บุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับมาฮะอ่ะฮัลโหลขอเพลงไรนัตตี
2: ้ขอเพลงเป็นมงคลวันค่ะแล้วก็เหลียงส่งค
0: ่
2: ะ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับอากาศเย็นไหมแม่สาย
2: เย็นค่ะ
0: หรอตอนนี้หรอ
2: ตอนนี้
0: ตอนเย็นไหมหรือปกติ
2: เย็นค่ะ
0: หรอแสดงว่าฝนมันอากาศเย็นมันลงมาแต่ไม่มีฝนใช่ไหม
2: ไม่มีฝนวันนี้ฝนไม่ตก
0: แสดงว่ามัน
2: แดดออก
0: แสดงว่ามันเย็นจริงๆแล้วมันเริ่มมีอากาศเย็นจริงๆเนาะ
2: ตอนเช้าก็เย็นหน่อยๆฝนไปก็เย็น
0: ก็เย็นเนาะฝนลงมาเล็กน้อยนะฮะโอเคได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะสวัสดีครับ แนตตี้จากแม่สายบอกว่าอากาศเย็นนะอากาศเย็นก็น่าจะเป็นคือตอนนี้ใครอยู่ภาคเหนือจะสัมผัสได้ว่าอากาศเย็นจริงมันเริ่มเย็นคือกลางวันร้อนนะแต่กลางคืนน่ะมีความรู้สึกเย็นหรือว่าตอนเช้ายิ่งเย็นเลยเป็นอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมานะเราได้ถามคนฟังในภาคเหนือหลายที่ไงเมื่อกี้เชียงรายจะอยู่เหนือเชียงใหม่ครับพี่อีกนะฮะอยู่แม่สายเลยเหนือสุดเลยจะเย็นกว่าเมื่อกี้พี่สุภัทกับจออาเกนอยู่ที่อำเภองาวลำปางก็ถือว่าออกนอกเมืองไปก็จะเย็นเหมือนกันนะครับนะฮะมาทักทายคืนนี้มีสายไหมฮะเดี๋ยวพี่มีสายเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะนะพี่โอว่าวันนี้นัตตี้มาใช่นัตตี้มาครับนะฮะมาเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเอาเจฟซาเธอร์ก่อนมาของพี่เอ็มอรัญญวาสีนะครับไม่แล้วว่าจะเปิดเพลงสายใหม่ละนะสายใหม่ละนะฮะสวัสดีขอรับ
3: โอ้รับเร็วเลย
0: อยู่ใกล้มือฮะ
3: โอ้ครับผม
0: ทำอะไรอยู่ทำงานไหม
3: ไม่ทำงานครับกำลังหาที่จะไปอยู่
0: จะไปกินเหล้า เดี๋ยวก็โดนหลอกอีกนะฮะโดนหลอกกี่ซ้ำกี่ซากแล้วฮะ
3: อยากให้มาหลอกอยู่เพราะว่าจะจากกูบนไปแล้วเนี่ย
0: ฮะเดี๋ยวจะไปทำงานไหน
3: เขาเรียกให้กลับไปอยุธยาเหมือนเดิมอะ
0: รักบริษัทเดิมเหรอ
3: ใช่
0: อ
3: ๋
0: อแล้วไปเป็นของที่ไหนล่ะไม่รู้ที่ไหน
3: ไปประจำโรงงานครับผม
0: อ๋อก็ดีไม่ใช่โรงเรียนแล้วเน
3: า
0: ะ
3: ใช
0: ่สรุปพร้อมจะไปแล้วใช่ไหม
3: พร้อมแล้ว
0: ที่ไหนฮะโรงงานไหนนะ
3: โรงงานเขาบอกว่าอยู่แถวสระบุรีไม่รู้เหมือนกันนะสระบุรีอยุธยาเนี่ยแหละเราเพิ่งโทรมาเมื่อตอนบ่ายเนี่ย
0: ก็ดีจะได้มีงานมีเงินแล้วก็จะได้ให้โดนสูบโดนกินอีกเอ๊ะทำไมทางอุบลนี่เขาจะหลอกกันง่ายจังเลยอุบลทั้งนั้นเลยใช่ไหมที่โดนหลอกหรือที่อื่นด้วย
3: เนี่ยไม่ใช่คนอุบลนี่แหละเขาบอกว่าคนอุบลมันหลอกใครไม่เป็นไงส่วนมากมันจะโดนหลอก
0: เหรอมันหนุ่มบอกหนุ่มเมืองดอกบัวนะ
3: น้องเป็ดเน่ามาหรือยัง
0: ยังไม่มาเดี๋ยวเขามาแน่
3: เป็ดเน่าจะมาหรือเปล่า
0: นั่นสิขอเพลงอะไรวันนี้ฮะ
3: วันนี้จะฟังสองเพลง
0: เพลงอะไรฮะ
3: อีกเพลงหนึ่งขออยู่ตรงนี้ของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร
0: ์กับเพลงอะไร
3: ตัวเอ็มครับอิวสลิก
0: อะไรนะ
3: ตัวเอ็มอิวสลิก
0: อ๋อเพลงตัวเอ็มนั่นนะ
3: ใช่
0: เดี๋ยวหาให้ครับโอเคโอเค
3: โอเคครับผม
0: สวัสดีพี่ใหม่ครับ
3: โอ้สวัสดีครับ
0: ครับโอเคฮะมาเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงกันก่อนแล้วกันที่คุณผู้ฟังฝากไว้ในคืนนี้ไม่ต้องขอเยอะนะเดี๋ยวมันเลยเวลาฟังฮะไม่ต้องขอเยอะเดี๋ยวมันเลยเวลานะเอาเพลงที่มันเปิดได้นะเพลงเปิดไม่ได้ความหมายไม่ดีเปิดไม่ได้นะครับเนาะออนสี่บอกฮอปเปอร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนไม่ได้ต้องจบเพลงนี้ก่อนจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้นะฮะแม้มีการสั่งการสั่งงานอย่างนั้นอย่างนี้นะโดเนทก็ไม่โดเนทโทรก็ไม่โทรจะเอาอันนั้นจะเอาอันนี้นะฮะลำไยไอออนสีจบเพลงนี้ก่อนตามคิวเขา

นี่คือเพลงของเจฟซาเธอร์นะครับขอไว้ด้วยสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าเหมือนวิวานะครับเหมือนวิวาอาส่งมาก็เปิดให้ในชั่วโมงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ4ทุ่มกับอีก25นาทีนะครับเมื่อกี้ออนสีบอกว่าขอฝากให้เบอร์เดย์กับพี่อ๋องหน่อยก็แล้วกันอ่ะพี่อ๋องเกิดวันนี้เหรอฮะขอมีความสุขมากๆสำหรับอ๋องๆได้ก็แล้วกันนะฮะนี่มาแล้วไม่รู้เจ้าตัวฟังอยู่เปล่านะ

ปี้มากๆสำหรับอ่องแล้วกันนะฮะอดีตนักร้องซ่อนแอบนะครับเมื่อก่อนมาทุกคืนมาทุกวันวันไหนไม่มาสมัยโสดมาก่อนมาทุกคืนมาขอเพลงมาร้องเพลงทุกคืนตั้งแต่เป็นผัวเป็นเมียกันนี่ป้าพี่หายไปเลยนะฮะอุ้ยดีเจแรงมากเลยตั้งแต่มีครอบครัวนี่หายไปเลยนะครับขอเปลี่ยนคำพูดนะฮะตั้งแต่มีครอบครัวนี่หายไปเลยนะครับเมื่อก่อนโสดมาทุกคืนมาทุกคืนนะฮะวุ่นวะวุ่นวายคู่นี้นะฮะสำหรับคู่นี้นะอ่องและออนสีนะฮะว่าในที่มีใครมีวันคล้ายวันเกิดในช่วงสัปดาห์นี้มีกันมาอีกไหมฮะให้เบอร์เดย์ให้ด้วยกันละกันนะครับนะHBD ก็แล้วกันนะฮะเอาละครับมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อมานี่ไงอ๋องฟังอยู่นะฮะบอกว่าขอบคุณมากมายสำหรับ Happy Birthday ด้วยนะจ๊ะออนสีบอกว่าน้ำท่วมบ้านอยู่ช่วยตัวเองก่อนได้ไหมก่อนจะโดเนทบ้านออนน้ำท่วมเยอะเลยอำเภอบ้านสร้างปราจีนนะฮะวันนี้การจอมพลังเพิ่งเข้าไปแจกของจริงดิจริงเหรอโอ้น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านขอช่วยเหลือตัวเองก่อนนะจ๊ะรอบนี้นะภาคตอนออกเยอะๆนะโดนเยอะเลยทีเดียวนะครับนะฮะพี่เอมรันวาสีว่าขอบคุณมากสำหรับเพลงพอที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่โอ้ว่า congratulations ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเอามาฟังเพลงต่อมา Have a day เล็กร้อนเดี๋ยวมาฟังเพลงที่คุณฟังขอมาก่อนมาเดี๋ยวขอเพลงเก่ายุค901เพลงละกันนะครับฉันอาจเดี๋ยวเพียงเพลงของพี่ตั้มรอแป๊บนะครับเป็นแนวสไตล์เพื่อชีวิตนิดนึงเอาเพลงไม่อาจเป็นใจก่อนมาอย่าเพิ่งรีบหลับกันนะฮะในอำเภอบ้านสร้างที่ถูกเด้งใช่ไหมโอ้

คงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจนี่นะเพลงจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นั่นเองนะครับหนึ่งเพลงฟังสบายๆได้กันตรงนี้ที่จะกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมากันอยู่ไม่ต้องส่งมาเยอะนะฮะฟังเดี๋ยวมันเลยเวลานะฮะออนบอกว่าดีเจขาพูดถึงผู้ว่าเนี่ยนะฮะดูสีข่าวบ้านสร้างหนักสุดแล้วตอนนี้นะฮะนายอำเภอช่วยเหลือคนเยอะมากลงพื้นที่ตลอดแต่โดนผู้ว่าคนเก่าสั่งย้ายก่อนเกษียณนะเดี๋ยวรอดูข่าวกำลังออกเพราะว่าชาวบ้านช่วยกันแจ้งนักข่าวอยู่นะฮะเซฟนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีอันนี้แปลกดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราติดตามข่าวแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะนะฮะเพราะว่าในอำเภอคัดค้านสร้างโรงงานขยะนะฮะผู้ว่าสั่งย้ายในอำเภอก่อนผู้ว่าเกษียณน่าจะไม่ใช่คนของสีน้ำเงินแหละนะฮะเลยถูกเด้งนะฮะแล้วเอาน้ำท่วมมาบังเนี่ยเห็นไหมนี่ข้อมูลเชิงลึกจากพี่เฟิร์สจากพี่เฟิร์สนะฮะเขาส่งมาให้เห็นไหมเนี่ยนะฮะถูกใจพี่วินเบนซินดีเซลด้วยกันละกันนะครับพี่สด S99 ทักทายยามดึกกันละกันครับยาม4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จอยบอกว่าพี่สุภัทถามว่าวันนี้ท่านคุณทักษิณไปขึ้นศาลใช่คนทักษิณไปขึ้นศาลโดนยึดสตางค์เขาแล้ว 40,000 กว่าล้านนะฮะแล้วก็มีคนที่ไม่พอใจอยากให้ยึดไอ้เขาเรียกว่าอะไรอีกเป็นภาษีอีกนะฮะคุณทักษิณบอกว่าก็จ่ายตังค์ไปแล้วจะมายึดอะไรอีกนะฮะนะฮะ เกมการเมืองช่วงนี้วุ่นวายหมดเลยเนาะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะจ๊ะมาเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวมีสายไหมถ้ามีสายทักทายกันได้มาพี่ 7K เขารอฟังเพลงนานละ 7K อยากเต้นละวันนี้ขอเมาใช่ไหมซีซาวดีไซน์และทายาทปลวกซาร่าด้วยนะฮะทำไมเรื่องนี้จังหวะสามชาตินะครับ

ป็นเพลงน่ารักน่ารักนะฮะของบิ๊กสุรินนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวันนี้ขอเมานะแหมมันเข้ากับบรรยากาศคืนนี้เหลือเกินนะพี่เซเว่นเคพี่ตั้มขอมานะฮะก็เลยเปิดให้ฟังนะฮะพี่สมวันนี้กินเหล้าขาวกับมาม่าเข้ากันทีเดียวนะฮะแหมเดี๋ยวมีจิจ๊ะนะครับน้ำเต็มบ้านเลี้ยงส่งเอ็มเล็กตัวเอ็มเธอก็เหงาฉันก็เหงา8โมงเช้าวันอังคารนะครับขวากหนามด้วยนะอยู่ตรงนี้พงศิษฐ์คัมภีร์นะครับหมาหอนนางฟ้าที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้ได้บรรยากาศชิวๆด้วยกันตรงนี้เลยกันละกันนะจ๊ะมาต่อกับเพลงที่คุณได้ฟังขอมากันดีกว่ามาอ๋อลืมเพลงของมาร์คคุงกับพี่เอ็มอนันต์วาสีด้วยนะฮะ

0: อธิจาอธิจาครับซินิภูมิมันบ้างเลยเพลงนี
1: ้โ
0: อ้หนึ่งเพลงมันนะครับถูกใจหลายคนด้วยที่กำลังฟังอยู่อันนี้ขอเมื่อกี้จากใครเมื่อกี้ขอมาเดี๋ยวเราลดจังหวะให้เบาลงเนาะนะฮะมันมากเลยพี่ตั้ม 7K ไม่ได้ยินร้องเพลงนานมากแล้วพี่ว่างๆร้องเพลงหน่อยได้ป่ะคุณฟังไว้ไหมพี่ตั้มเมื่อกี้ที่โทรศัพท์มาทำไมเขาเป็นนักร้องนะอาจีเขาเป็นนักร้องจริงเขาเป็นนักร้องจริงๆ

ดีเห็นไหมเราจะเปิดนิดเดียวนะฮะมีเอ้ด้วยนะมีเอ้ด้วยนะได้ไหมได้นะพี่ต้อมเขาเป็นคนเสียงมีพลังว่าอันนี้เปิดให้ฟังเฉยวันนี้ว่างจัดตั้งไม่เห็นบ่นว่าไม่เปิดน้ำร้องหลายวันไม่ใช่เหรอฮะเปิดให้จบเพลงไปเลยนะฮะขอบคุณที่รักกันนะฮะจริงๆนะถ้าได้ห้องอัดดีๆเนาะได้ห้องอัดเสียงดีๆนะฮะได้บอกว่าบันทึกเสียงดีๆโอ้สุดยอดเลยตามนี้เขาร้องหลายเพลงแต่ละเพลงดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะร้องกับออนสีก็หลายเพลงเหมือนกันนะแต่ออนสีไม่น่ามาร้องเลยเสียเพลงเขาหมดเลยนะฮะเสียเพลงก็หมดเลยนะทีเดียวนะฮะ

ีไม่น่าร้องเลยออนสีไม่น่าร้องออนสีออนเพลงเขาเสียหมดเลยอะเพลงเสียหมดเลยออนสีนะฮะมาเปิดให้เต็มเพลงนะฮะไม่ได้เปิดร้องหลายวันก็เปิดให้มาอะเยียบนะพี่บอกว่าต้องร้องคู่บีกะลูนะถึงจะเหมาะนะฮะยายบีนะ

เลี้ยงส่งนะครับเลี้ยงส่งนี่คือโซคูโซจึ้งนั่นเองครับเพลงกินใจเลยนะพี่ตั้มนะมีเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมาประมาณสักช่วงเย็นนะฮะเขาบอกว่าน้ำเต็มบ้านลองฟังหน่อยไหมมันเกี่ยวการเมืองได้ป่ะอาจจะเกี่ยวการเมืองเล็กน้อยลองฟังดูนะครับน้ำเต็มบ้านเดี๋ยวก็หาเรื่องราวมาคุยกันคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงตามคิวก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับ

ี้เลยนะครับนี่คือน้ำเต็มบ้านเพลงเต็มอ๋อตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพลงสั้นๆนะเขาปล่อยเต็มใช่ไหมนะฮะหนึ่งเพลงครับแม่ที่ฝากไว้ด้วยนะฮะพี่บิ๊กเพิ่งมาหรอทำไมมาช้าจังแม่เป็นเพลงเสียสีกันเมืองเล็กน้อยถึงปานกลางนะจ๊ะมาเอ็มเล็กครับเอ็มเล็กเพลงนี้เลย

M นะฮะ M เล็กนะฮะของอิลสลิกนะครับคืออิลสลิกก็ถึงแม้ว่าหลายคนจะเห็นข่าวด้านลบเขาเนาะที่เขาแบบวีนวายๆนะฮะแต่ว่าเขาร้องชัดนะเขาไม่เหมือนนักร้องเจนซีร้องเพลงนะเขาร้องชัดนะดีใจว่าดีใจว่านะคนที่เขาร้องเพลงมาคุ้งหนึ่งสังเกตนะถ้าเป็นแรปเปอร์ถ้าเป็นแรปเปอร์บางคนร้องชัดเออแต่แรปเปอร์บางคนร้องไม่ชัดหอลิ้นนักร้องเจนซีหลายๆคนหอลิ้นหนักมากเลยหอลิ้นนี่หมายถึงว่าเขาใช้คำว่าหอลิ้นไหมฮะนั่นแหละคือหอลิ้นฟังแล้วแบบน่ารำคาญนะน่ารำคาญหอลิ้นไงแต่คนนี้ร้องดีอิสลิ้นนะคือไม่ต้องใส่เสียงที่ออโต้จูนก็ได้เสียงก็ดีธรรมชาติดีไม่มีการแต่งเติมนะจ๊ะใช่ไหมครับพี่โอ้ฮะ

วัสดีเจ๊กลางบางแสนด้วยกันละกันทักทายนะครับทักทายใน YouTube นะฮะมาใครเพิ่งรับทายกันเด็กๆตัวนี้เจ๊ขอไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยวันนี้หลายคนถามว่ามีเรื่องหลอนหรือเปล่าเดี๋ยวเจ๊ขอไปหาเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันว่าวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างในค่ำคืนนี้เดี๋ยวรอติดตามสักครู่กันละกันนะครับนะหลายคนถามว่าดีเจครับห่อลิ้นคืออะไรห่อลิ้นก็คือการร้องแบบห่อลิ้นไงฮะนี่ไงคือแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูให้ฟังเสียงผู้หญิงอันเนี้ยห่อลิ้นอันนี้ห่อลิ้นฟังดีๆเจนซีจะร้องแบบนี้ทุกคนเลย

Thought he should stop crying. He should stop crying. Make it that night. 放不住量。To come not till way, to come not till way, to come not till way, to come not till way. อันนี้คือ Gen Z มันจะร้องแบบนี้ แต่งตั้งไปอันนี้เขาเรียกว่า Gen Z ร้องเพลงมันจะร้องแบบนี้เลยอันนี้คือ Gen Y

8โมงเช้าวันอังคารครับเพลงจากปามี่นะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยหาข่าวต่างๆมาคุยกันนะครับ9โมงเช้าวันพุธ9โมงเช้าวันพุธปอนักร้องไม่มีหูนะฮะแหมมาปามี่นี่เธอเป็นคนที่ตลกนะอีกมุมนึงนะฮะจันว่าตะครั้งหนึ่งนางเคยโพสต์สุ่มไก่ลงเฟซบุ๊กเลยไปซื้อสุ่มไก่ไปซื้อพระเครื่องเนี่ยนะฮะเธอก็เหงาฉันก็เหงาครับแช่มแช่มรำ

คเพลงที่ไม่ใช่ว่าเธอก็เหงาฉันก็เหงาครับเพลงจากพี่แช่มแช่มรำนะฮะเพลงน่ารักๆหนึ่งเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตเบาๆนะครับเนาะทำไมเรามาร์กอินกับเพลงอยู่หรอตะกี้มีพี่เฟิร์สส่งอันนี้มาให้ดูคุณฟังจำเขาเรียกว่าบทละครหรือว่าบทเรื่องราวในหนังในพล็อตเรื่องนี้ได้ไหมที่เขาบอกว่าสองเกลอเจอผีฮะใครจำได้บ้างเจอที่ดงกล้วยพบค่ำกลับบ้านเดินผ่านดงกล้วยฮะใจเต้นเหมือนกลองไม่มองดงกล้วยเผลอเหลือบไปเห็นไม่เป็นต้นกล้วยเห็นเงาตะคุ่มในกลุ่มต้นกล้วยคุณไหมลุ่งเช้าอยากรู้ไปดูดงกล้วยกล้ากลัวเข้าป่าดงกล้วยนั้นไม่มีอะไรอยู่ในดงกล้วยไม่มีผีแน่มีแต่ต้นกล้วยคุณไหมใครทานบ้างอันนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่ถ้าหลายๆคนจำหนังสือเรื่องกล้ากับแก้วได้สมัยก่อนใช่ไหมฮะตามารถไฟมาหาตาจำได้ไหมครับมันจะมีหนังสือไม่แน่ใจว่าชั้นปออะไรอ่ะพี่เฟิร์สป.2หรือป.3นั่นเนาะประมาณนี้แหละนะฮะที่มันจะมีหนังสือเรื่องเนี้ยที่เป็นผีดงกล้วยอ่ะนะฮะเขาเอาภาพมันทำเป็น AI นะเป็น AI ก็น่ารักดีเหมือนเราย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับแต่รุ่นพี่เอ็มพี่เลิฟไม่น่าจะไม่ทันนะจะเป็นรุ่นของมานะมานีนะฮะดีเจไม่ทันมานะมานีนะดีเจเป็นรุ่นหลังเป็นรุ่นกล้ากับแก้วไม่แน่ใจปัจจุบันใช้อะไรเนาะนะครับเจ๊กลางทันไหมครับทันกล้ากับแก้วไหมทันตามมนุษย์ไฟไหมฮะมาร์คคงไม่ทันแน่นอนมาร์คคงเป็นรุ่นหลังแล้วนะครับนะฮะหรือจะเล่าเรื่องผีไงก็เลยมีคนฟังส่งภาพมานะครับพี่เอ็มส่งภาพมาเป็นเรื่องเล่าฮะตอนที่จัดแจงพระนะครับมีเรื่องราวของพระที่แห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าพี่เอ็มมีเรื่องราวก็ส่งมาได้นะเดี๋ยวจะไปฟังและจะมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันถ้ามีเรื่องราวก็ส่งมาเลยคุณผู้ฟังมีเรื่องราวใน YouTube ออนไลน์อะไรที่น่าสนใจอยากจะให้เล่านะฮะหรือฟังแล้วน่าสนใจก็ลองส่งมาได้เดี๋ยวจะเอามาฟังแล้วก็จะนำมาหยิบมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะฮะโอเคเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับนะเจ๊กบอกว่าไม่ทันเหรอฮะไม่ทันแสดงว่าเป็นรุ่นน้องแล้วรุ่นน้องรุ่นหลังแล้วนะฮะไม่ทันนะครับอ่ะโอเคทำเพลงต่อมา

คือเพลงของพงศ์สิทธิ์คัมภีร์นี่ครับชื่อเพลงว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ไม่ไกลนี่ขอไว้จากพี่ใหม่นะครับแล้วเคลียร์เพลงกันในช่วงนี้นะครับนะฮะพี่เปิ้ลว่าพูดถึงสมัยเรียนประถมมัธยมมาก่อนนี่ยังจำตอนครูตีตอนอนุบาลได้เลยแสดงว่าเป็นคนความจำดีมากๆเลยพี่เปิ้ลได้เป็นคนความจำดีเก็บทุกรายละเอียดเลยเป็นคนแบบไม่เอ๋ออะอาจจะไม่ได้เก่งแต่เป็นคนความจำเป็นคนจำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีไหวพริบดีแล้วกันนะฮะบางคนนี่เหมือนจะเก่งนะแต่เก่งเฉพาะเวลาเรียนออกมาข้างนอกนี่ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยแต่บางคนเอาชีวิตรอดในความเป็นจริงได้เพราะว่าช่างสังเกตแล้วก็ช่างเอาตัวรอดนะฮะนะครับมาอาจอยจอยเกนหลับหรือยังจอยกับพี่สุภัสหลับยังฟังอยู่ไหมครับเธอเป็นดอกไม้ฉันจะเป็นขวากน้ำครับน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขวากน้ำครับกันจากวิทัยเปอร์นะฮะเธอเป็นดอกไม้ที่จะเป็นขวากน้ำคอยทิ่มแทงอารมณ์เหมือนกับฟีลประมาณว่าจะคอยทิ่มแทงจะไม่ปล่อยไปยังคงแค้นอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดคิวเพลงให้หมดกันก่อนเนาะที่ค้างอีก 2-3 เพลงมีมาริโฮน่าครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหมาหยอกไก่นะครับ

0: ครับจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าหมาหยอกไก่นะหมาหยอกไก่นะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังฮะตอนนี้ 5:30 นแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงหมดกันก่อนนะครับอันนี้ขอมาจากพี่เอ็มอรัญญาวาสีนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมาฝากนะครับพระกับการอาบัตินี่นะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่พระธรรมดาแต่ว่าเป็นเรื่องราวของเปรตพระคุณผู้ฟังโอ้โหหลายคนถามว่าดีเจครับพระนี่ไปมีเปรตเป็นเปรตได้หรอได้สินะครับอย่างที่บอกไปว่าคนเราเนี่ยเมื่อสิ้นชีพตักใสม้วนมรณาแล้วนะครับจิตสุดท้ายคุณคือไม่ว่าจะเป็นพระจะเป็นชาวบ้านชาวสวนเป็นเศรษฐีเป็นคนมีตังค์ต่างๆสุดท้ายที่สุดแล้วก็คือเป็นดวงวิญญาณทั้งหมดนะครับมันจะเริ่มต้นว่าคุณนั้นจะปลงนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ถึงแม้จะเป็นบุคคลธรรมดาถ้าปลงและเข้าใจได้ก็จะไปเกิดภพภูมิที่ดีและไปสู่ภพภูมิที่ดีได้แต่ถ้าสมมุติเป็นพระนะเป็นคนที่มีกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะทุกสิ่งนะล้วนมีเรื่องราวมีสตอรี่ของมันแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวนึงจะมาเล่าให้ฟังย้อนกลับไปนะฮะของหลวงปู่หลวงพ่อเขาได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าเป็นเรื่องคติสอนใจกันแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่อยว่ากันเราเปิดเพลงให้หมดกันก่อนกันแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวว่าเรื่องแครอทแหละครับพี่เจใช่เรื่องแครอทนะฮะจะกลางว่าอยากฟังเดี๋ยวรอสักครู่กันแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วรอเปิดเพลงให้หมดก่อนอีกสัก 2-3 เพลงนะจ๊ะอีกสัก 2-3 เพลงเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะคุณฟังเชื่อว่าเปรตพระมีจริงมั้ยอ่ะถามลองตอบสิคิดว่าเปรตพระมีจริงหรือเปล่าฟูลสเต็ปนะครับนี่คือเพลงแค่ไม่ต้องรักใครอันนี้มาร์คคงอยากฟังเปิดให้นะครับเดี๋ยวมีหมาเห่านางฟ้าด้วยที่ขอไว้นะครับ
1: มีแค่ฉันคนเดียวใช่ไหมที่รักใครและสุดท้ายก่อนลาจาก
0: อันนี้เสียงเจนซีเสียงเจนแซ่บมันจะร้องแบบเนี้ยรักใครรักใครอ่ะถ้าเจนซีมันจะร้องแบบเนี้ยฉันไม่รู้ว่ารักใครรักใครเนี่ยเจนซีมันจะออกเสียงแบบนี้เจนแซ่บนะฮะฉันไม่รู้ว่าแฟร์ใคร

นี่คือเพลงที่ฝากไว้นะครับ Full Step นะครับแค่ไม่ต้องรักใครนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้พูดถึงราวของพระนะครับมีพี่เอ็มพี่เลิฟบอกว่าดิจ้าครับที่หมู่บ้านพี่เลิฟเนี่ยนะแม่โทรบอกว่าพระเนี่ยบังคับให้จัดตั้งกองกฐินนะฮะกองละ 2,000 กว่าบาทนะครับเพื่อหาเงินเข้าวัดนะฮะพี่เลิฟบอกว่าจะไปนับถือพระเยอะนะกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวองค์เดียวก็เพียงพอแล้วเรื่องจริงเหมือนกันนะพี่เลิฟเนาะเรื่องจริงนะพี่เอ็มอรัญญวาสีเนาะนะครับบางครั้งบางทีพระหลายคนหลายท่านหลายวัดหลายวาเนี่ยเขาก็มองปัจจัยเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันก็สำคัญปัจจัยเนาะในการที่จะทำให้วัดมีอะไรอะการก่อสร้างต่างๆเนี่ยแต่บางครั้งบางทีมันก็ไปเบียดเบียนทรัพย์เนาะเบียดเบียนทรัพย์นะในส่วนของชาวบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยแบบนี้ไม่แน่ใจว่าในคำสอนของพระพุทธศาสนาในพีเอ็มอรัญญวาสีมันมีคำสอนลักษณะแบบนี้หรือไม่ในกรณีพระมีการบังคับให้ตั้งกองกฐินอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะมันมีคำสั่งแบบไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรที่ไม่ควรปฏิบัติหรือไม่อย่างไรถ้ามีก็ลองส่งมาได้กันละกันเราเป็นข้อมูลเนาะนะฮะว่ากันไปกันละกันเนาะนะครับเอาเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวดิจะเปิดอีกสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนวันนี้เพลงหมดไว้แล้วนะหมดคิวเพลงกันละเดี๋ยวสักครู่จะได้เล่นเพลงจะได้มาเขาเรียกว่าเล่าเรื่องหลอนให้ฟังกันวันนี้ไม่หลอนมากเป็นคติคำสอนสนใจใช่ครับมีพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกที่สำคัญก็เพียงพอแล้วฮะสาธุนะครับพี่เอ็มอรัญญวาสีบอกเอาไว้นะจ๊ะตัวบุคคลพระเจ้าอาวาสต่างๆเป็นเรื่องของเขานะฮะแต่อย่างที่บอกไปนะในสังคมแล้วถ้าเราจะไม่ร่วมมันก็ไม่ได้อีกนะฮะเนาะเป็นการบังแกมบังคับนะฮะเห็นมาเยอะแล้วฮะสมัยก่อนที่จะทำงานในองค์กรหน่วยงานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวบังคับให้ทำบุญต่างๆนานานะซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าหมาเห่านางฟ้านะครับเป็นเพลงอะไรนะเป็นเพลงของลาวใช่ปะหมาเห่านางฟ้าตลกดีเพลงนี้นะฮะอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันตอนนี้5ทุ่มกับอีก35นาทีนะครับส่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับดีเจที่ BP Radio นะครับตอนนี้5ทุ่มกว่ายังไม่เที่ยงคืนเลยนะฮะหลายๆที่พี่เอมรันวาสีที่ทางโน้นอากาศเย็นไหมครับก็ไม่ได้เย็นเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกน่าจะเย็นอยู่ตะกี้มีคนฟังทางเชียงรายเลยครับทางลำปางว่าอากาศเย็นว่ะอาจจะยังไม่ถึงเวลานะอาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับเรื่องราวของเขาเรียกว่าอากาศเย็นนะนะฮะว่ากันไปกันละกันนะครับเติมเพลงนี้กันตรงนี้กับดีเจนะครับที่ BP Radio กับวันสบายๆครับจะขับรถอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันได้กันละกันหรือจะอยู่ที่บ้านนะครับนะฟังกันอยู่สบายๆเนาะพี่เอ็มบอกว่าดีเจครับวัดที่พี่เอ็มรันวาสีไปทำบุญเนี่ยไม่รับกฐินพระป่านะฮะจะไม่เบียดเบียนญาติโยมเวลาไปทำบุญกับท่านนะครับท่านจะถามเสมอว่ามีเหลือหรือพ่อแม่ดูแลหรือยังนะครับถ้าเหลือค่อยมาทำนะและทำแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองนะจะบอกด้วยว่าจะเอาปัจจัยนี้ไปช่วยโรงพยาบาลหรือว่าที่ลำบากต่อนะฮะคือสุดยอดกราบด้วยสนิทใจนะครับอันนี้ถูกต้องเลยครับนะวัดจะต้องเขาเรียกว่าไม่เบียดเบียนทรัพย์ไม่เบียดเบียนภาระของพุทธศาสนิกชนอันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันนี้90%คือพระเนี่ยเขาเข้าใจเขาเนาะเขาก็ต้องการที่จะปรับปรุงวัดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบางครั้งทีมก็เบียดเบียนดิจะเป็นคนนึงนะสังเกตดูดิจวินจะเป็นคนที่ไม่ค่อยให้คุณผู้ฟังแบบเนาะมันไปเบียดเบียนคนอื่นนะบางครั้งบางทีเราไปบังคับให้เขาทำบุญอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เขาแย่เหมือนกันนะนะมาอย่างเคยมีหลายๆครั้งเหมือนกันที่เมื่อก่อนในตอนสมัยเรียนมหาลัยนะฮะตอนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะคล้ายๆแบบว่านักศึกษาเราจะจัดโครงการแคมป์โครงการทำบุญต่างๆเนี่ยนักศึกษาไปหาปัจจัยมาอย่างต่ำคนละห้ามต่ำกว่า 1,000 อะไรเงี้ยแบบโอ้โหไปหาจากใครล่ะไปหาจากใครก็ได้ญาติพี่น้องเพื่อนคุณไปขอรับบริจาคมาอย่างต่ำไม่ควรรับ1,700-1,800เงี้ยบอกเอ้าอะไรเนี่ยนะฮะเขาจะเอาไปทำบุญบริจาคเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ไม่สนิทใจละนะครับเป็นการเบียดเบียนทรัพย์คนอื่นเบียดเบียนเราด้วยนะการที่เราจะไปขอทรัพย์คนอื่นมาให้บริจาคเนี่ยเหมือนกับไปขอโอ้ยนะฮะอย่างสตังค์เขาอะเนี่ยสุดท้ายสุดแล้วก็ทำบุญยังไงก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกไม่สนิทใจแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจนะครับนี่คือการทำบุญเนาะทำบุญต้องทำด้วยใจนะครับแต่90%คือต้องทำด้วยเงินนะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะครับเนาะพี่เอ็มบอกว่าท่านสอนให้มีสติรักษากายวาจาใจให้ดีครับแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วนะครับสาธุกันละกันเนาะนะฮะพี่แสวงชัยบอกว่าลิงนี่ส่งให้ไม่มีเสียงพูดใช่ไหมฮะโอเคนะฮะมานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงอีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องหลอนกันนะฮะเรื่องหลอนกันในคืนนี้นะครับรอกฐินปีนี้นะฮะห้องแถวหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อวัดป่ามาแล้วนะฮะใน YouTube มันจะมีตาทีนะครับมันจะมี account หลายอันนะล่าสุดสมัคร account หลวงพ่อวัดป่านะฮะเอามาปั่นแชทใน Facebook นะฮะใน YouTube นะฮะ

บทละครทุกตอนนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าละครรักแท้นะครับตอนนี้5ทุ่ม40นาทีนะครับใครอยู่เชียงใหม่อย่าลืมนะฮะถ้าจะจัดฟันนะครับไปที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสบายเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวดิเจขอส่วนลดให้นะครับเดี๋ยวจะจัดฟันขูดหินปูนนะครับผ่าฟันคุดต่างๆนานานะครับเดี๋ยวแจ้งบอกว่าฟังมาจากดีเจวินเจทันนะครับเดี๋ยวทางคลินิกเขาจะลดราคาให้โปรโมชั่นพิเศษต่างๆหรือว่ามีของแจกของแถมให้นะครับคลินิกอยู่ที่โครงการช็อคนะครับตรงข้ามนิยมพาณิชย์ไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่ใกล้ๆกับมหาลัยฟ้าอีเทิร์นนะฮะที่เป็นโครงการตรงกันข้ามนะครับนะฮะมันจะมีโครงการนิ่มเนาะและโครงการช็อคนะครับใกล้ๆแถวนั้นนะฮะใครอยู่เชียงใหม่ก็อย่าลืมถ้าใครอยากจะจัดฟันต่างๆแวะไปให้ใช้บริการที่นี่บริการดีมากคุณผู้ฟังฮะบริการดีมากๆเลยแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลดีอะนะทีมงานคอยดูแลอย่างดีนะครับของดีเจนี่วันที่16นี้เขานัดไปใส่เหล็กครอบข้างล่างตอนนี้ใส่ครอบข้างบนนะฮะข้างบนอย่างเดียวนะครับเหลือข้างล่างนะยังไม่ได้ใส่นะก็เดี๋ยวรู้สึกว่ามันเริ่มขยับนะมาคุงฮะพี่เอมรันวาสีเวลาจับนะมันมีการขยับนะฟันเราเริ่มมีการขยับเข้าที่เข้าทางดีเจว่ามันไวไปหรือเปล่าแค่ไม่ถึงเดือนเลยนะฮะก็คือมันก็จะค่อยเบาๆไหลๆไปเรื่อยๆช้าๆนะครับหลวงพ่อวัดป่าหลวงพ่อวัดป่าไปจัดฟันไหมฮะจัดฟันไหมหลวงพ่อฮะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนกันมาใกล้เที่ยงคืนแล้วตอนนี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถามใจซูเปอร์กรูนะครับตาทีนี่น่าจะจัดฟันแน่เลยสงสัยรู้รายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยตาทีนะรู้รายละเอียดเยอะแยะมากมายใส่ลิทเทนงเทนเนอร์นะฮะเดี๋ยวนี้มันมีจัดฟันแบบใหม่ตาทีมันเป็นลักษณะของไม่รู้ดิจะจำชื่อไม่ได้นะฮะที่มันเป็นแบบเล็กๆอะฮะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะที่จะทำให้ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับดีเจดีว่าดีเจจัดฟันในยุคหลังๆมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมานำมาเพิ่มเติมนะครับก็ตามนั้นแหละนะตามนั้นแล้วนะหลวงพ่อจะไปต้มมาม่าใช่ไหมดีเจวินนะกินข้าวละมือฟังฮะเป็นทวดนี่เป็นพระนะนี่เรื่องจริงนะนี่คือข้อดีของดีเจวินกินข้าวตอนเที่ยงมื้อเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแค่ฟันและแปรงฟันแค่รอบเดียวไม่ต้องมาทำหลายรอบในการจัดฟันนะครับในการทำความสะอาดฟันแต่คนอื่นเขากินวันละ3มื้อใช่ไหมฮะเที่ยงเช้าเย็นบ่ายกับดึกใช่ไหมฮะนี่กินรอบเดียวจริงกินรอบเดียวกินเที่ยงรอบเดียวนะเป็นพระทวดนี่เป็นพระนะครับอลักชีเป็นพระนะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการอะไรติดฟันมันก็มีอยู่ครับตอนกินตอนเที่ยงตอนบ่ายๆก็จะแค่ๆหน่อยแล้วก็หายไปนะครับเอาให้ฟังเฉยๆนะฮะนะฮะมาช่วงนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวหลอนดีกว่านะครับเมื่อกี้ดิฉันเกริ่นไปเกี่ยวกับเรื่องราวของพระหลายคนถามว่าดิฉันครับพระเป็นผีได้ไหมเป็นได้ครับสมัยก่อนดิฉันไม่เชื่อเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีคือคิดว่าผีมีจริงนะครับแล้วก็จนกระทั่งได้เจออะไรแปลกๆเยอะๆมากมายทั้งชีวิตจริงแล้วก็จากรายการต่างๆที่เข้าไปถ่ายทำด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องราวในอดีตนะฮะของหลวงปู่จันเรียนแล้วก็หลวงพ่อสมศรีทายาทหลวงปู่กล้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยทันทีเมื่อปี211มาไล่ฟังด้วยนะครับพร้อมยังพร้อมเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องราวหลอนๆพร้อมๆกันคืนนี้นะครับเป็นเรื่องไม่ยาวมากเป็นคติสอนใจด้วยนะครับก่อนอื่นขึ้นภาพบนหน้าจอแป๊บนึงใครทาง YouTube หรือใครฟังในแอปนะครับดิฉันขึ้นภาพบนหน้าจอ YouTube ช่อง BP Radio นะฮะภาพนี้เป็นภาพที่รายการก็ไปถ่ายทำแล้วเจอจริงๆนะฮะเป็นภาพของหลวงพ่อในกุฏิร้างแห่งหนึ่งนะครับรายการก็ไปถ่ายทำไปถ่ายนี่แหละไปไลฟ์สดนะฮะแล้วเขาก็เรียกว่ามีใครอยู่หรือเปล่าได้ยินเสียงเหมือนคนตบผนังปั้งทีหนึ่งนะฮะแล้วสักพักหนึ่งนะกล้องก็ถ่ายลงไปอันนี้บริเวณชั้นล่างนะนี่เขาอยู่ชั้นบนนะครับชั้นล่างมันเป็นช่องลงไปเหมือนแบบพื้นมันแตกอะฮะแล้วดูเขาเจออะไรดูหน้าจอสิฮะเป็นลักษณะของชายคนหนึ่งนะครับห่มผ้าสีเหลืองแต่ตัวดำหมดเลยตัวดำไปทั้งตัวเลยนะครับนี่คือภาพที่ถ่ายในกล้องนะฮะมันเป็นไลฟ์สดนะอันนี้ดีเจขยายภาพให้ดูแล้วก็เอามาปรับภาพให้มันสว่างลักษณะของดวงวิญญาณคือจะเป็นเขาจะมาเป็นชุดยูนิฟอร์มของเขาเลยไม่ว่าเขาจะเป็นพระนะจะเป็นคนธรรมดามันจะเป็นชุดสุดท้ายฮะถ้าเป็นนักเรียนก็คือชุดนักเรียนที่ใส่ตอนอยู่ในหีบศพอะฮะเข้าใจความหมายเนาะแต่ว่าร่างของเขาจะไม่ใช่สีผิวคนแล้วมันจะเป็นสีที่มีความคล้ำนะความช้ำเลือดช้ำหนองแล้วแต่ว่าณเวลานั้นลักษณะผิวเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือภาพจริงนะนี่ไม่ใช่ภาพปลอมนะฮะเพราะหลังจากที่เขาเห็นแล้วปั๊บเขาวิ่งไปดูคือหายเลยและในห้องนั้นที่ข้างล่างนี่คือไม่มีทางออกนะฮะเป็นกุฏิที่เขาปิดหมดเลยประตูทุกคือถ้ามันเป็นคนนี่มันจะต้องไวมากอะอันนี้คือชั้นบนเขาถ่ายลงไปชั้นล่างและชั้นล่างคือเป็นกุฏิที่ปิดหมดเลยมีประตูปิดทั้งสี่ทิศทางแล้วมีหน้าต่างแต่ปิดไว้อยู่นะครับล็อกไว้อยู่นะฮะคือวิ่งไปดูคือหายไปเลยหายไปต่อหน้ากล้องเลยนี่คือความอัศจรรย์ของดวงวิญญาณเขาสามารถที่จะแวบไปได้อันนี้คือกุฏิล้างนะครับที่เขาถ่ายอะไรค้างภาพที่ไว้นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าไว้นะครับหลวงปู่กล้วย ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2511ครับผู้ฟังครับหลวงปู่จันเรียนหลวงปู่สมศรีครับก็ได้เดินทางไปที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเพื่อไปธุระป่าปังต่างๆนะครับไปกิจไปงานต่างๆสมัยก่อนเนี่ยพระก็จะไปเดินทางไปปักกรดนะครับ หรือไปเยอะแยะมากมายเดินทางนะฮะไปร่วมไปเรียกว่าไงฮะพี่เอมรันวาสีไปอยู่กับชาวบ้านเนาะมันจะมีคำศัพท์อยู่นะฮะที่เกี่ยวกับพระเนี่ยฮะก็จะไปพบเจอชาวบ้านให้ร่วมบุญงานต่างๆมากมายนะครับก็ได้เดินทางไปนะครับแล้วไปเจอวัดร้างแห่งหนึ่งนะครับอยู่บนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยในหมู่บ้านได้จำชื่อไม่ได้ละค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันที่เขาเล่าไว้ในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไปเจอวัดร้างแห่งหนึ่งวัดร้างแห่งนี้มีสภาพคือไม่มีคนอยู่ไม่มีพระอาศัยอยู่แล้วนะครับแต่เป็นลักษณะของวัดร้างซึ่งมีเยอะนะฮะคุณฟังครับวัดร้างนะครับในมุมมองของทางกฎหมายนี่ถือว่าเป็นวัดอยู่นะฮะเพราะเขาขึ้นทะเบียนเป็นวัดนะครับท่านใครจะเอาไปครอบครองไม่ได้นะเหมือนกรณีที่ป้าดายายป้าดาที่มันจะเอาวัดนั่นไปฮะขอนแก่นก็ไม่ได้ครับถือว่าเขาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดร้างวัดที่มีพระอยู่หรือวัดที่มีชาวบ้านอยู่ไม่มีวัดพระอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นวัดหมดเลย
นะเป็นสิ่งข้อมูลทางกฎหมายนะครับวัดร้างแห่งนี้ในปี2011ไม่มีพระอยู่แล้วครับหลวงปู่จันเรียนแล้วก็หลวงพ่อสมศรีก็เลยตัดสินใจพักค้างแรมที่นี่พักค้างแรมที่นี่นะครับเพื่อจะเดินทางต่อหรือว่าธุระปะปังต่างๆนะครับก็จัดแจงข้าวของสัมภาระต่างๆนะครับแล้วก็นั่นแหละจัดการพักแรมในยุคนั้น2011เนี่ยไฟฟ้าต่างๆยังไม่มีเนาะหรือถ้ามีก็คือจะเป็นเฉพาะในตัวเมืองนะครับก็เลยนอนหลับไปสักพักหนึ่งนะฮะได้ยินเสียงนะครับเป็นเสียงของผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายนะครับอยู่ข้างนอกแต่เสียงได้ยินคือเป็นเสียงร้องไห้อะไรเรื่องจริงเป็นเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้อยู่ข้างนอกแล้วก็ถามว่าดีใจครับเวอร์มันร้องไห้เลยเหรอนี่ก็ฟังดีใจไลฟ์ฟังรายการไลฟ์สดเนี้ยเคยดังเข้าในไมค์มาแล้วเขาก็ไปถ่ายในบ้านที่มีการฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ไลฟ์ฟังนะฮะเป็นมีรายการก็ไปถ่ายทำเป็นบ้านที่มีการฆ่าตัวตายเป็นผู้หญิงฆ่าตัวตายในบ้านนะฮะเขาบอกว่ายังมีคนเห็นเธอเดินไปเดินมารายการเขาไปถ่ายเจอจริงๆนะเป็นเสียงเลยเป็นเสียงร้องไห้เลยทางการบอกว่าถ้าคุณยังอยู่คนช่วยแสดงตัวตนให้เห็นให้ได้รับทราบหรือไม่สักพักมีเสียงร้องไห้ดังเลยแบบร้องไห้แบบร้องไห้เบาๆอ่ะอย่าดังเข้ามาในกล้องเลยทีมงานก็หันซ้ายขวาทุกคนครับไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นะครับแต่มีเสียงร้องไห้เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาในห้องนี้นะฮะเขาก็หมุนกล้องรอบทิศไม่มีเลยและเสียงร้องไห้ยังดังอยู่นะดังอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีจริงๆนะครับหลวงปู่จันเรียนแล้วก็หลวงพ่อสมศรีนะได้ยินเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายร้องไห้อยู่ด้านนอกนะครับนะฮะนะครับแล้วปรากฏว่าก็สังเกตเห็นนะครับว่ามีดวงวิญญาณของพระนะครับองค์หนึ่งนะกำลังเดินอยู่ข้างนอกแต่สภาพคือกำลังร้องไห้อยู่แต่พระองค์นี้พระรูปนี้นะครับมีความแปลกคือเป็นดวงวิญญาณแล้วครับรูปร่างตัวเป็นสีดำแล้วแต่สวมใส่จีวรนะฮะแต่ว่าช่วงข้างล่างนะมองเห็นเป็นผ้าถุงงงไหมฮะข้างบนเป็นจีวรเนี่ยข้างล่างนะรูปลักษณ์เป็นเหมือนคล้ายผ้าถุงของผู้หญิงอะฮะนะครับหลวงปู่จันเรียนนะหลวงแล้วก็หลวงพ่อสมศรีก็มีการพูดคุยนะพยายามเจรจากำลังจิตเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะฮะก็ได้รับข้อมูลนะครับที่เขาส่งมาว่าเขาเองเป็นเจ้าวัดวัดที่นี่และมรณภาพที่นี่นานแล้วนะครับวัดแห่งนี้นะครับเคยเป็นวัดที่มีพระอยู่ครับหลังจากที่เจ้าวัดพัดวัดนี้มรณภาพไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าก็มีพระลูกวัดอยู่แต่อยู่ไม่ได้สักคนเลยนะครับไม่อยู่ดูไม่ได้สักรูปเลยเพราะว่าเจอดวงวิญญาณของหลวงพ่อคนนี้นะครับหลวงปู่จันเรียนนะหลวงแล้วก็หลวงพ่อสมศรีก็มีการพูดคุยนะพยายามเจรจากำลังจิตเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะฮะก็ได้รับข้อมูลนะครับที่เขาส่งมาว่าเขาเองเป็นเจ้าวัดวัดที่นี่และมรณภาพที่นี่นานแล้วนะครับวัดแห่งนี้นะครับเคยเป็นวัดที่มีพระ

งเนี้ยวนวินอยู่ตลอดเวลาคอยหลอกหลอนให้เห็นตลอดเลยจนกระทั่งทุกคนนั้นอยู่ไม่ได้พระแต่ละรูปอยู่ไม่ได้สักคนเลยก็เลยพากันเพ่นหนีไปอยู่วัดอื่นหมดเลยก็เลยปล่อยทิ้งวัดร้างเอาไว้และอยู่ดีนะครับหลวงปู่จันเรียนแล้วก็หลวงพ่อสมศรีก็มานะครับหลวงปู่ชอบนะให้หลวงปู่จันเรียนนะพาหลวงปู่สมศรีไปทุดงครับตามสถานที่ต่างๆก็เลยไปเจอวัดนี้นะฮะก็เลยมีการพยายามเจรจากันคุยว่าท่านเป็นอะไรทำไมเป็นลักษณะทำไมถึงต้องร้องไห้แบบนี้นะฮะเขาก็ส่งกระแสจิตหรือว่าส่งเรื่องราวมาให้ฟังว่าตอนสมัยก่อนเขาอยู่วัดแห่งนี้เป็นเจ้าอาวาสนะครับแต่ว่าทางด้านของหลวงปู่จันเรียนก็เข้าใจว่าเจ้าอาวาสแห่งนี้เจ้าอาวาสตรงนี้ที่เสียชีวิตที่มรณภาพเนี่ยน่าจะมีกรรมเป็นของตัวเองคือตอนที่เป็นมนุษย์นะฮะทำอาบัติอาบัติปาจิตนะฮะเขาเรียกว่าอาบัติปาจิตตีนะฮะอาบัติปาจิตตีทำการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาตามหลักการศีลนะฮะอย่างที่เราเห็นตามข่าวฮะอย่างพระมีสีกาก็ดีนะครับหรือต่างๆนานาอย่างนี้เขาบอกว่าเห็นเป็นพระถุงก็อาจจะเป็นเรื่องการอาบัติเรื่องราวของสีกาหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับก็ทำให้เมื่อเสียชีวิตมรณภาพไปแล้วนะครับยังไม่สามารถจะไปเกิดได้เพราะจิตสุดท้ายเขายังอยู่วัดแห่งนี้ครับนะจิตสุดท้ายเขายังไม่ปลงยังอยู่วัดแห่งนี้ยังคงยึดติดนะฮะยังคงที่ต้องการจะเอาวัดแห่งนี้เป็นของตัวเองในฐานะที่ร่างกายไม่มีแล้วนะครับย่อยสลายหมดแล้วแต่จิตยังคงอยู่เพราะนั้นเขาก็จะวนเวียนแต่ว่าภาพที่เห็นดวงวิญญาณที่เห็นนะก็จะปรากฏเป็นภาพของคนสวมใส่นะฮะเป็นจีวรที่เป็นรูปร่างดำมืดดำเมี่ยมทีเดียวนะครับเพราะนั้นคือร่างสุดท้ายของเขาที่เขาเน่าแล้วนะครับที่เขาเน่าหรือว่าเขาเรียกว่าหมดสภาพของการเป็นร่างกายมนุษย์แล้วนะฮะแต่ว่าด้านล่างนะเป็นผ้าถุงนะครับก็มีการพยายามพูดคุยแล้วก็มีการมาขอความช่วยเหลือนะครับจากหลวงปู่จันเรียนแล้วก็หลวงพ่อสมศรีนะครับแต่ปรากฏว่าหลวงปู่จันเรียนก็พยายามพูดคุยแล้วก็ไม่สามารถจะเรียกว่าให้การช่วยเหลือได้เพราะว่าแต่ละคนแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคนธรรมดาล้วนมีกรรมของตัวเองครับยิ่งเป็นพระและทำผิดศีลอาบัติปาจิตตีเนี่ยยิ่งนะมีกรรมหนักกว่าประชาชนทั่วไปซึ่งก็คือถือศีลอยู่แล้วแต่พระอยู่ในศีลนะครับแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าเพศสภาพอยู่ในเพศนะครับที่ไม่ใช่บุคคลทั่วไปนะฮะในเรื่องราวของการที่ถือศีลนะรู้ว่าอยู่ในลักษณะแบบนี้ยิ่งมาทำผิดศีลอีกยิ่งจะมีบาปหนามากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยไม่สามารถช่วยได้นะจนกระทั่งต้องรอให้เวลานะครับของบาปหรือว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆจางหายไปหรือว่าจนหมดเวรหมดกรรมนะฮะพอได้ยินอย่างนั้นแล้วนะครับตัวของดวงวิญญาณดังกล่าวก็ยังคงร้องไห้แล้วก็เดินหายไปนะครับยังมีคงได้ยินเสียงร้องไห้ดังทั้งคืนทีเดียวก็สร้างความกลัวนะฮะสร้างความกลัวนะครับให้กับในส่วนของหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งสองเป็นอย่างมากๆทีเดียวครับเรื่องนี้ก็เล่าเอาไว้นะฮะนะในข้อมูลนะครับเมื่อปี2011นะของหลวงปู่ชอบนะครับที่ได้มีการนำเสนอและก็มีการพูดคุยเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สอนใจได้เป็นทีเดียวนะครับพี่เอ็มบอกว่าคล้ายกับที่ดีเจส่งให้ดูเลยก็คือภาพที่บนหน้าจอ YouTube อ่ะคือภาพนี้เลยนะคล้ายกันเลยนะฮะแต่คนละที่เฉยๆครับใช่นะฮะเขายังคงเขาเรียกว่าวนเวียนอยู่นะไม่ปล่อยวางนะยังคงยึดติดนะครับมีหลายคลิปให้คุณฟังดีเจตอนนี้ดีเจดูรายการพวกนี้จนดีเจชินแล้วล่ะกับสิ่งพวกนี้นะฮะคือเห็นบ่อยมากนะแต่ต้องดูกับเพจหรือว่าช่องที่น่าเชื่อถือนะครับไม่ใช่ช่องที่เอามาแต่งตัวเป็นผีเดินนะอันนั้นไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้เขาดีเจดูแล้วก็ดีเจดูหมดแล้วว่ามันเป็นของจริงนะฮะแล้วก็เจอจริงๆอย่างช่องเอชยิ้มด้วยหลายๆคนนะฮะก็ไปถ่ายทำจริงๆมีหลายแบบครับพระนี่เขายังคงจำภาพจำของเขาได้นะฮะเขายังคงไหว้พระพุทธรูปนะเคยมีรายการของเอเชนยิ้มนะครับไปถ่ายทำนะเจอพระเหมือนกันแต่กำลังนั่งอยู่หน้าพระประธานเป็นในวัดร้างเป็นดวงวิญญาณสีดำนะกำลังนั่งอยู่นะตรงหน้าพระประธานนะพอเขาบอกเฮ้ยอะไรอ่ะเขาก็วาร์ปหายเลยเป็นเหมือนกลุ่มเงากลุ่มก้อนแล้วก็วาร์ปหายไปตรงหน้ากล้องเลยอย่างนั้นก็มีเหมือนกันมีหลายรูปแบบนะเป็นควันสีขาวก็มีเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคติธรรมสอนใจนะครับนำมาฝากคุณฟังนะว่าตอนที่เป็นมนุษย์อยู่นะฮะทำในสิ่งดีๆอย่าไปเบียดเบียนใครยิ่งถ้าเป็นพระเป็นเจ้าอีกเป็นคนที่อยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์ก็ต้องปฏิบัติตัวดีนะครับและสำคัญคือจิตสุดท้ายเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับเราก็ต้องปลงนะครับถ้าเราไม่ปลงเราก็จะวนเวียนอยู่เหมือนเป็นอะไรครับนะฮะเป็นคนที่เฝ้าสมบัตินะฮะปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับไม่ยอมไปไหนใครมาใครจะมาล้มบ้านต่างๆใครจะมาทำลายนะครับมาให้เขาได้เห็นมาแสดงอิทธิฤทธิ์นะฮะก็จะยิ่งเป็นเวรเป็นกรรมนะฮะไม่ยอมปล่อยวางเสียทีนะครับอันนี้ก็ลายฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยกันและกันครับนะแล้วคุณฟังแล้วฮะฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับลอง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห้องสุดท้ายครับเพลงจากหน้ากากนายพรานร้อนร้อนว่ะน่ากลัวมากๆเลยนะร้อนมากๆเลยทีเดียวนะฮะทั้งหมดนี้คนถ้าไม่เจอตัวเองก็ไม่รู้เนาะนะฮะภาพที่ขึ้นบนหน้าจอนี่ภาพจริงนะครับอันนี้เขาก็ไปถ่ายไลฟ์สดเหมือนกันแล้วเจอจริงๆนะฮะคือถ้าเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงเนี่ยจะปรากฏได้เห็นง่ายมากนะฮะจะลักษณะมันในรูปเลยผมกระเซาะกระเซิงเลยนะฮะคนจะไม่เชื่อนะไม่เชื่อเลยว่าพวกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะว่าพวกนี้ปลอมว่ะนะฮะจนทั้งได้เจอได้เห็นได้สัมผัสหลายเรื่องราวนะฮะที่ดีเจวินาเคยเจอตอนเป็นเด็กอยู่เรื่องหนึ่งเคยเล่าเลยใช่ไหมฮะที่โรงเรียนนะฮะเคยเล่ายังเคยเล่าแล้วเนาะเล่าอีกรอบไปสั้นๆก็ได้อ่ะนะฮะตอนนั้นน่ะดีเจอยู่ประมาณสักน่าจะชั้นประถมเนี่ยนะฮะไปโรงเรียนบ้านนอกหรือต่างจังหวัดนะฮะเจอแล้วก็วันนั้นเขามีการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนที่เล่าให้ฟังไงประชุมผู้ปกครองโรงเรียนก็คือประชุมประมาณสักหกโมงเย็นจะเสร็จก็ประมาณสักสองทุ่มกว่านะฮะสองทุ่มกว่าประมาณนี้นะฮะแล้วบ้านนอกและต่างจังหวัดนะฮะมันก็เป็นโรงเรียนในป่าในเขาบนดอยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ตอนกลับบ้านเนี่ยนะครับดีเจก็ไปยืนอยู่ที่โรงจอดรถนะฮะมันจะมีโรงจอดรถอยู่ของครัวนะฮะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงแล้วก็ยืนอยู่รอแม่นะฮะเขาก็เลยเดินออกมาจากห้องประชุมลงประชุมนะฮะดีเจหันไปมองที่บริเวณบ้านพักพันโรงฮะซึ่งมันอยู่ตรงข้ามออกไปน่าจะประมาณสัก10เมตรจากสายตาที่เห็นชัดเลย10เมตรเป็นอาคารสูงนะฮะแล้วก็พันโรงเขาล็อกประตูนะเพราะว่าสังเกตดูที่ประตูมันล็อกมันมีไฟอยู่คือล็อกไว้แต่ว่าชั้นบนตรงระเบียงครับดีเจเห็นเป็นเงาผู้หญิง2คนยืนอยู่อันนี้ยังจำได้อยู่นะหลับตายังจำได้อยู่ตั้งแต่สมัยประถมนะครับผู้หญิงยืนอยู่1คนลักษณะคืออวบๆนิดนึงไว้ผมทรงบ๊อบอะประมาณเสมอหูฮะนี่นะฮะประมาณอวบๆหน่อยส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงตัวเล็กกว่ายืนอยู่ข้างๆกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันตัวเล็กๆกว่าเหมือนจะเป็นเด็กด้วยซ้ำมาหายืนอยู่ข้างแล้วยืนนิ่งแบบนิ่งมากนะครับแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าเพราะมันไกลแล้วก็ข้างหลังก็มีไฟนีออนนะครับแต่ว่ามันสะท้อนคืนนะมันเลยไม่เห็นหน้านะครับแล้วทีนี้ก็แปลกใจไปเอ๊ะแล้วใครมายืนตอนดึกๆดื่นๆนะฮะสองสามทุ่มนะมายืนอยู่นิ่งๆนั้นตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเมียของพานโรงเป็นเมียของพานโรงนะฮะมากยังไม่ได้ฟังใช่ป่ะนึกว่าเป็นเมียของพานโรงแต่เราเอ๊ะพี่ถ้าเป็นเมียพันโรงเนี่ยเขาลูกเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอแล้วลูกเขาไม่ได้ตัวใหญ่แล้วเขาไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะทีนี้พอดีเปิดช่วงนั้นพอดีแม่เดินมาพอดีนะครับบอกแม่น่ะเมียพันโรงเขาชื่อว่าพี่พรน่ะพี่พรยังไม่กลับเลยอยู่ข้างบนน่ะนะแล้วก็ชี้ขึ้นไปนะแม่ว่าไหนยืนนั่นไงข้างบนหน่อยสองคนน่ะแม่ว่าไหนไม่เห็นมีเลยน่ะก็ยืนอยู่น่ะปรากฏว่าแม่ไม่เห็นและเพื่อนของแม่ก็ไม่เห็นแล้วพอพี่จะบอกว่าถ้ายืนอยู่เนี่ยยืนอยู่ข้างบนเนี่ยไปเรียกสิอย่างเงี้ยแม่เริ่มแบบล็อกแล้วก็เริ่มแบบอะไรเงี้ยเริ่มแบบไม่โอเคแล้วรู้ว่าลูกน่าจะเห็นอะไรสักอย่างแล้วนะครับแม่ก็เลยแบบป้ากลับนะฮะก็เลยกลับนะก็เลยแบบรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ข้อมอเตอร์ไซค์กลับเลยนะฮะในช่วงที่ขับรถกลับบ้านแม่ก็ชำเลืองมองเป็นช่วงๆนะแต่ดีเจก็มองอยู่นะฮะเขายังยืนอยู่ข้างบนยืนนิ่งๆอย่างนั้นแหละนะฮะยืนนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้คืออะไรนะหลับตายังเห็นยึดภาพของอยู่ได้อยู่เลยนะเป็นผู้หญิงอวบๆนะฮะแล้วตอนเช้ามาก็ไปถามพันลงบอกพันลงบอกว่าไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยเด้อเพราะว่าเขาล็อกกุญแจตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วเพราะไม่ให้คนขึ้นไปเพราะวันนั้นพันลงไม่อยู่นะฮะพันลงเขากลับไปบ้านเขานะฮะไม่มีใครอยู่แต่เขาเปิดไฟทิ้งไว้เฉยๆให้มีแสงอยู่นะฮะก็เลยเชื่อสินใจว่าเราเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นสักคนเลยตอนนั้นอยู่ประมาณปฐมป.1อ่ะมาคุงป.1อ่ะป.1ป.2ป.1อ่ะประมาณเนี้ยจำได้อยู่นะนี่จะเป็นคนจำเรื่องอดีตได้เยอะนะจำได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่คือเรื่องโรงเรียนโรงเรียนที่บ้านได้ขึ้นชื่อว่าผีดุนะมันมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเอาวันหลังก่อนเกิดมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเล่าเยอะไปเรื่องของแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบบน่ากลัวมากตอนที่แม่เป็นเด็กนะโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนแบบที่หมู่บ้านเลยนะฮะเขาเจออะไรเขาบอกว่าเสียงร้องลั่นดังทั้งโรงเรียนเลยอันนี้เกิดให้ฟังก่อนนะเขามีการฉายหนังนะครับแล้วก็เด็กหายเอางี้แล้วกันฉายหนังเด็กหายไฟฟ้าดับแล้วมีเสียงร้องแบบร้องไห้ลั่นโรงเรียนเลยเอาแค่นี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาไล่ฟังเกินไปแค่นี้พอนะฮะหลอนๆที่โรงเรียนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้โรงเรียนล้างไปแล้วนะฮะโรงเรียนเขาปิดกิจการไปแล้วเพราะว่านักเรียนมันน้อยน่ากลัวอยู่ไปถ้าไปก็น่ากลัวอยู่แต่ว่าอาคารยังอยู่นะฮะบ้านพักพันโรงหนังนั้นยังอยู่เหมือนเดิมหลอนมากนะฮะพี่เลิฟหลอนมากนะฮะอันนี้ไล่ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กที่ยังจำได้ถึงปัจจุบันนี้ก็เลยคิดว่าเขามีจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าคนอื่นไม่เห็นนี่คือเราเห็นคนเดียวที่แปลกละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนที่นำมาฝากคุณฟังในช่วงค่ำคืนนี้นะก็ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังนะฮะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาล่ะในช่วงนี้ตอนนี้
ที่ยงคืนกับอีก13นาทีกันแล้วเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะฮะไหนใครเคยเจอสมัยก่อนนะฮะจะกังว่าที่ไหนดีเจโรงเรียนดีเจแหละเชียงใหม่แหละแต่นอกเมืองฮะนอกเมืองนะ

ื่อเพลงว่าปิดตาข้างหนึ่งครับหนึ่งเพลงจากวงอันนี้เป็นโคเวอร์แล้วของวงดราม่านะครับยายน้ำหายไปไหนมาหายหน้าหายตาไปนานเลยยายน้ำอินดี้บ้านนาหลังจากที่ไปฉลองขึ้นบ้านใหม่มากับพี่ชัยแล้วหายไปเลย นะครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงได้ไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันเนาะนะครับในคืนนี้นะครับกับวันสบายคืนนี้วันนี้เป็นวันคืนวันพุธนะฮะแต่ว่าจะเข้าสู่พฤหัสบดีกันแล้วนะครับวันนี้วันพุธที่เป็นวันคืนวันพุธที่7เนาะเข้าสู่พฤหัสที่8นะครับเมื่อกี้มาร์คคงขอหนึ่งเพลงใช่ไหมเพลงเจนซีนะฮะฟูลสเต็ปครับหายใจหายไปไม่บอกลานะครับเดี๋ยวขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันเนาะเดี๋ยวจบรายการประมาณนี้นะครับประมาณสักเที่ยงคืน19:20 นาทีนะครับจะปล่อยเพลงนี้ไว้ในยูทูบให้คุณผู้ฟังได้มองกันไปเนาะจะได้ไม่เหงากันนะครับ

พลงครับฝากไว้ด้วยละกันหายไปไม่บอกลาฟูลสเต็ปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณทูริแท็กด้วยเลือกซิมเบอร์ใหม่เบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจากทูและดีแท็กได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นแล้วก็ทูเขามีกิจกรรมช่วยเหลือน้ำท่วมมากมายนะครับทั้งการแจก power bank นะฮะการไปแจกถุงยังชีพต่างๆในส่วนภาคใต้ภาคกลางนะครับกรมตุบอกไว้ว่าเดี๋ยววันที่90นี้จะมีฝนมาคุณฟังฮะมันลุ้นกันโดยเฉพาะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกจะมาอีกรอบนะระวังดีๆนะฮะ90 11 12และมาคง13 14เนี่ยนะฮะเตรียมตัวเลยภาคอีสานจะเป็นอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกที่ออนสีอยู่ฮะแล้วก็ที่มาคงอยู่ด้วยชลบุรีระวังดีๆที่พี่เฟิร์สอยู่นะชลบุรีนะฮะที่หลายคนอยู่ระยองคนฟังบีพีแถวโซนภาคตะวันออกเยอะนะระยองชลบุรีตราดที่ฟังกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพนะอาจจะมีน้ำล้นน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับมันลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างที่กรมอุตุเขาบอกไว้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากไว้กันละกันนะฮะอ่ะ In My Heart นะฮะเรื่องผีจบไปแล้วนะฮะเรื่องผีจบไปแล้วมาช้าเจ้าแม่ดีกรีมันไม่แหกตาดูเวลากี่โมงนะฮะนะฮะเที่ยงคืนกว่าจะปิดไลฟ์แล้วจะจบรายการแต่ว่าจะไลฟ์ทิ้งไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวจะไลฟ์ทิ้งไว้เดี๋ยวจะพักเสียงก่อนเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วนะครับนะฮะมันเรื่องผีสนุกมากเลยมาคุงเนาะเรื่องผีสนุกมากนะเรื่องวิญญาณพระนะฮะเรื่องผีในโรงเรียนนะฮะน่ากลัวมากเมื่อกี้นะฮะหลอนมากๆเลยถ้าใครเจอแบบนี้นี่ขนลุกขนชันทีเดียวนะฮะก็ติดตามได้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวมาเล่าฟังเดี๋ยวจะเล่าอีกเรื่องนึงเรื่องผีในโรงเรียนเหมือนกันเด็กหายในโรงเรียนพี่โรงเรียนในโรงเรียนประถมที่จะอยู่เลยเด็กหายในโรงเรียนนะฮะน่ากลัวมากเลยตอนสมัยแม่เป็นเด็กแม่เล่าให้ฟังนะน่ากลัวมากยุคนั้นไฟฟ้าไม่มีนะเขายังใช้เครื่องปั่นไฟอยู่เลยวันนั้นมีการแสดงการฉายหนังกลางแปลงที่โรงเรียนมันมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเกริ่นไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาไล่ฟังวันหลังกันละกันนะฮะนะจะไม่ดีกรีนะแหกตาดวงนิดนึงนะกี่โมงแล้วตอนนี้นะฮะ นะครับโอเคเดี๋ยวล่ำลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวใน YouTube ก็จะได้ทิ้งไว้นะครับนะฮะสักพักหนึ่งปล่อยให้พวกไบโพล่ามันคุยกันไปสักพักหนึ่งนะฮะถ้าไม่คุยกันก็จะไล่กลับนะฮะจะไม้ฟาดเป็นวัวเป็นควายมันไปกลับให้ไปหลับได้แล้วนะฮะนะฮะไอช่วงที่เรามาเล่าเรื่องผีเปิดเพลงไม่มากันไอตอนที่เราจะจบรายการแล้วที่สวัสดิ์มากันเต็มทีเดียวนะฮะไปรับยาโรงพยาบาลศรีธัญญาป่ะพวกนี้นะฮะแล้วเจอกันจ้ะบ๊ายบายราตรีสวัสดีครับ

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862 And thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio